0: ล้วก็คุณ user 757คุณ SPK คุณ Ion Girl นะครับคุณ Prey หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: อืมค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้องนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power pricesSoar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถวๆวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12%ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมีเขาเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งนะอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองเนี่ยก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลการค้าจากจีนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้โดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3เลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็คือเขาไม่ได้อุดหนุนมากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะครับประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 200,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วคร
1: ับ แต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะลดลงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยมาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกพายุทุกวันเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะฉ่ำๆแสงแดดพระอาทิตย์ประเทศไทยนะคะ
0: ใช่แล้วก็การพวกเดี๋ยวนี้การผลิตพลังงานเนี่ยเพียงแค่แดดแรงๆไม่กี่ชั่วโมงอะไรมันก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่านอสโตเจียมาฝากด้วยนะครับ
1: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่ไหนคะ
0: น่าจะสวิสนะเพราะว่าในอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์
1: อ่
0: ะที่ชื่อเวสป้า
1: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค่ะ
0: แต่ใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่กลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่าเวสป้าเขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็โรงผลิตเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นโน้นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เหล่านี้เป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสเวสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปนี่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคุณสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องกระคล่อมเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมครับสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่คล่อมเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษมาจากซานฟรานซิสโกหรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็บอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องโรมันฮอลิเดย์ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดยเกรกอรีเป็กนะครับกับออเดรย์เฮปเบิร์นน้องน้ำหวานเคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆไหมครับเป็นหนังคลาสสิก
1: ออเดรย์เฮปเบิร์นรู้จักเกรกอรีเป็กก็หล่อมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้คือตรงเป็นยุคของแมตต์เดมอนละ
1: ค่ะเวสป้าเนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็น cultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมันไอคอนิกมีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะคือจะเป็นเรื่องสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะอยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ไอคอนิก ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
0: ไม่เหมือนใคร
1: สำหรับเวสป้า
0: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนเสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดอื่นด้วยนะฮะ
1: อืมค่ะอ่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลเวลล์เหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: ปลายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
4: ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับชาติคุณศิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
5: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณอิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงคุณมอร์นิ่งอาเซียนเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
5: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนแล้วคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
5: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CTI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ 8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือ Rule of Law นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ3เลยครับประเทศไทยอยู่อันดับ3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
4: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
5: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสวนทางกันครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
6: ครับแล้วนี้ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
5: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยท่อนี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
2: อ
5: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเอ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครดเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมาก2กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้ข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
2: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก 2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
5: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครว่าตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันหนึ่งของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานที่ดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกการหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับส
2: ิ่
5: งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
2: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
5: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องมากที่ต้องพูด
2: ต้องไปเจาะ
5: เพื่อให้คนไทยช่วย
2: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
5: ครับครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
7: สวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณมอนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติยศมาโครงถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาโครงจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเดลเตโอเตลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2ประเทศ
2: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าราว11ล้าน5แสนบาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักงานทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกุมลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่า500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีปรับสูงสุดกว่า 18,990,000 บาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมซิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465 โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออกจาก

0: ทเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกทั่วประเทศขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือหญิงรายนี้ไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ 2,570 ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2,569 จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบ งบ 2,570 ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลก DE เท้งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกท.ฉะพุ่ง 33% กท.ก็คือกล้าทำนะคะแหกทุกกฎเพื่อไทยปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AI เอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63แผนงานสิริกัญญาซัดรายรับรายจ่ายสวนทางค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยนะคะฝีแตกหาเช้ากินค่ำฝ่ายค้านถลกงบ70ไร้อนาคตพาราดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ2570วันแรกเอกนิติทำหน้าที่แทนอนุทิน

0: ที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรตต้านวาทกรรมงบรายจ่ายสิริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไรอนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพาราดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโคร

0: โดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่ร้อยละ70ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิจมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจะสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นซัดแล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกครึ่งวันเฮโลร้องโกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและ

0: พนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดล้วงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าวสองนอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าวสองนอขัดแย้งปลัดมท.แจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองทิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับปฏิการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และ LINE แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
0: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลกประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้ารื้อระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอกลูกสาวแท้ๆวัย13ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก5ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมโทษจำคุก15ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง7 ทั้งสิ้นนะครับ7ปี6เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7ปี6เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32ทีมสุดท้ายก็มีแข่งขันด้วยกัน3คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมีตี 3:30 แล้วก็มีคู่ล่าสุด 8:00 นาฬิกาเช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2-1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วงตี 3:30 นะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซีปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่นึงนะคะช่วง 8:00 นจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 ของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 จุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาลียะอาแวอายุ38ปี ้คาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะห์มุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมันพีทีนะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับบึ้มปั๊มป่วนใต้3จุดในยะลาปัตตานีแผนทำลายเศรษฐกิจป่วนใต้ไม่หยุดครับคนร้ายลอบวางปั๊มระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีรวม3จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
2: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์พลนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรมในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปส.ประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
12: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
13: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
14: ้ Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
15: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Encord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา Encord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
14: Emcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
16: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: วัสดีครับพี่แดง
1: สวัสดีครับคุณนิด JTC วันนี้ขอฟังเพลงรอฝนของวงเพื่อนครับผมขอบคุณดีเจครับผมสวัสดีครับ

อฝนแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วขอความเสียงที่คุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงนะครับขอบคุณพี่แดงนะครับจากหนองหานด้วยนะครับ8:20 นแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับผมนั่งประชาการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

0: ิดดีด้วยนะครับคิดดีส่งข้อความมาแซวนะครับเอ๊ฟังเพลงที่ดีเจเปิดเนี่ยมีแต่เพลงฝนทั้งนั้นเลยแสดงว่าที่อุดรฝนตกใช่ไหมถูกต้องครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วโอ้ตกหนักมากนะครับแล้วก็ตกมาเรื่อยๆจนเมื่อเช้าขับรถมาเพื่อที่จะมาจัดรายการนี่นะครับก็ฝนก็ยังตกอยู่นะครับไม่ทราบว่าพี่ดีครับฝนตกไหมครับทางนู้นแจ้งให้ทราบแต่ที่อุดรวันนี้ฝนตกนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 8นาฬิกา24นาทีแล้วนะครับก็ฟังอย่าลืมนะครับช่วงฟุตบอลโลกนะครับอสมทได้จัดกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา MCOT Super Fan นะครับในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมชาติทีมโปรดลุ้นรับของรางวัลนะครับมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจนะครับ MCOT Super Fan นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ MCOT Super Fan Star นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับไปจนถึงราคาที่500บาทนะครับกับ MCOT Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับถึง300สิทธิ์ในการร่วมบวชกิจกรรมของรางวัล นะครับสำหรับภารกิจหลักนะฮะสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะครับได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะ Horizon MPV นะ EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัล นะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4นะครับ Gold Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอย่าลืมนะครับ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุนะครับเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานี สถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
8: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: มาติดตามกันนะครับ3เพลงในตำนานครับ
8: Mcot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: วันนี้เป็น3เพลงในตำนานนะครับเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันบางวันก็จะเป็น3วงในตำนาน3ศิลปินในตำนานแต่วันนี้นะครับเป็น3เพลงในตำนานขอประโยคต่อจากประโยค3เพลงในตำนานเป็นประโยคนี้ต่อได้ไหมฮะต่อว่า3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามวันนี้พิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามเพลงแรกครับคอมเมนต์ได้นะว่าฟังแล้วเนี่ยต้องร้องตามหรือเปล่าโทรก็มาคอมเมนต์ได้โทรก็มาพูดคุยได้นะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามเพลงแรกครับแววตาเจเจตรินทร์วัฒนศิลป์ครับ

0: 10:34 นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท.นะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ต่อเลยนะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามเพลงที่2ครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ็บฝันดีฝันเด่นครับ

ที่ชอบเพลงนี้นะครับดีเจเปิดเพลงเพราะมากครับอ่ะ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามตำนานสุดท้ายตำนานที่3ครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแม่บอกอ้อมสุนิสาครับ

0: ีดีเจหลินหลินด้วยนะครับแม่บอกป้อมสุทธิสานะครับก่อนหน้านี้ครับเจ็บฝันดีฝันเด่นนะครับแล้วก็แววตานะครับเจเจตรินวัฒนศิลป์นะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณ Mega Spotlight Solar Cell ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดนะครับอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟนี้ก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยปรับมุมได้กันฝนกันแดดได้นะครับเครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell นะครับวันนี้ตอนนี้รับเลยนะครับ Mega Spotlight 1ยังไม่พอนะครับเราแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตฟังทางนี้นะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีครับการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับวันนี้ครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990ครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณหลังไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจกันนะครับขอเพลงบทเรียนสอนใจจากพี่สุภาพรขอมาครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังอยู่หรือว่าเพิ่งหมุนขึ้นมานะครับแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการ042-304-146ครับ

0: เรียนสอนใจนะครับภูสมิงนอสวรรค์เดี๋ยวขอคุยกับคุณผู้ฟังบ้างนะครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับขอ1สายครับมาพร้อมกับ1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดนะครับสายแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นสายแรกในวันนี้นะครับใครพร้อมแล้วกดมาตอนนี้ได้เลยครับเชิญเลยครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับผมทายว่าพี่กลางน่าจะเป็นพี่กลางเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็สายแรกก็เป็นพี่กลางนะครับอ่ะรออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: นั่นไงเห็นไหมไม่ผิดเลย2วันติดแล้วที่เป็นสายแรกนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ฉันมาไกลครับผม
0: ฉันมาไกลมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับพี่กลาง
2: มอบให้กับพ่อหนองครับเป็นพิเศษและลูกผู้ชมครับ
0: โอเคขอบคุณครับพี่กลางสวัสดีครับ
2: ครับ

0: ายที่2ต่อเลยนะครับรออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีทุกคนนะครับผม
0: สวัสดีคุณต้นนนท์สูงด้วยนะครับคุณต้น
1: ครับผม
0: มาเป็นสายที่2นะวันนี
1: ้ครับ
0: อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ผมไม่อยากเป็นสายแรกหรอกครับไม่อยากแกล้งครับผม
0: ทำไมไม่อยากเป็นสายแรก
1: ก็ยังไงล่ะมันถ้าเข้าสายแรกเนี่ยต้องเข้าทุกวันครับ
0: ต้องเข้าทุกวันผมขอเป็นแชมป์สายที่2นี่แหละเนาะ
1: เผื่อผมไม่ว่างครับ
0: ผมไม่ว่างอ้าวมาที่เพลงครับอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้วันนี้อากาศแบบนี้ก็ต้องขอร้องของใหม่เจริญกุลครับ
0: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: SCTTC ทุกคนครับผมแล้วก็พิเศษ DJTC แล้วก็ผมด้วยครับ
0: โอเคขอบคุณครับคุณต้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

หมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากอสมทกรุงเทพนะครับแล้วก็ฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริตอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000-400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนลงและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยลาวตั้งวอร์รูมรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทร์ดร.สุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาวในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คพ.ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระก ลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หาชน
1: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าก็ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Court Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอ

0: ณผู้ฟังนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอนะครับ0423041416
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: โอเควันนี้พี่กลางคนเดียวเลยเก่งมากสุดยอดพี่กลาง
2: ครับผม
0: ในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรออยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ฝนครับของเบิร์ดกะฮาร์ด
0: ฝนเบิร์ดกะฮาร์ด
2: ครับผม
0: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้ทุกๆคนครับผม
0: ให้ทุกๆคนเลยเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอเคขอบพระคุณมากๆครับพี่กลาง
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอครับ
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร0885618989

21 นาทีนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับผมนั่งบัญชาการเปิดเปรย์เพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านเพิ่งหมุนคลื่นมานะครับแล้วก็อยากจะแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการนะครับ042 304

0: ถอนตัวนะครับชื่อเพลงนุ่มเซ็กขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณมุ้งครอบกันยุงนะครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงนะครับที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายนะครับป้องกันได้เบื้องต้นนะครับเวลาที่คุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านนะครับ360องศานะครับใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะครับไม่ร้อนไม่อับชื้นนะครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะครับใช้กันยาวๆเลยสามารถครอบบนที่นอนได้นะครับขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงนะครับ1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990ครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ระวังอย่าลืมนะครับช่วงฟุตบอลโลกนี้นะครับอสมทได้จัดกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcard Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcard.net นะครับขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับเลือกแพ็กเกจนะครับ Mcard Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจนะครับเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcard Super Fan Star นะครับราคา20บาทนะครับซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทนะครับกับ Mcard Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับสุดคุ้มถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักนะครับสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Horizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4นะครับ Go Give Voucher นะครับจำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcard Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcard.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: Mcard Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่าย

0: ให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100%เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: Mcot Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot Radio Go Green
7: mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
8: ขอบคุณหลังไมค์ด้วยนะครับขอบคุณที่ร่วมโหวตนะครับคุณผู้ฟังโทรมาขอเพลงกับผมทางหลังไมค์ผมก็เลยถามคุณผู้ฟังนะครับว่าในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยากจะในช่วงของ3ศิลปินในตำนาน3เพลงในตำนานหรือว่า3วงในตำนานเนี่ยอยากฟังอันไหนนะครับ3วง3ศิลปินหรือว่า3เพลงคุณผู้ฟังโหวตมาแล้วนะครับบอกว่าเอา3เพลงแล้วกัน3เพลงในตำนานผมก็เลยต่อท้ายในวันนี้นะครับชั่วโมงที่แล้วอ่ะ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามเพลงแรกครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับ

็นด้วยเลยไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังเพลงนี้ที่ไหนฮะเราต้องร้องเพลงนี้ตามโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามเพลงที่2ครับส่วนเพลงที่2เนี่ยนะครับผมเลือกเพลงของพี่อับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพื่ออะไร

0: ังหวะดนตรีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของพี่อ่ำนะครับเราได้ยินได้ฟังเพลงนี้เนี่ยต้องร้องตามนะครับเพื่ออะไร 9:41 นาทีนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผมดีเจทีซีครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ส่วนเพลงต่อไปนะครับเพลงสุดท้ายเพลงที่3นะครับคุณผู้ฟังขอมานะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมานะครับจากคุณผู้ฟังทางอำเภอบ้านดุงขอมาครับ

0: เพลงนี้ต้องร้องตามจริงๆไม่ร้องไม่ได้มันเหมือนเราฟังแล้วเราต้องปลดปล่อยคาใจเพื่ออะไรแล้วก็โลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับนี่คือ3เพลงในตำนานครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเครื่องฉีดน้ำไร้สายอันต้าโปรเจดอน90บาทนะครับครับฝังแน่นล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องรากสายไฟวุ่นวายครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำครับอันต้าโปรเจดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกมุมนะครับจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมนะครับสำหรับล้างรถโดยเฉพาะและตัวเครื่องนะครับออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะฮะไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำนะฮะใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับพร้อมกับบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮัชแคสนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกด้วยนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทและถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มเลยนะฮะกระเป๋า Hashcast มูลค่า890บาทด้วยนะครับรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มด้วยนะครับและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับรีบโทรเลยนะครับตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันต้าโปรเจดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับหน้าฝนยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใครที่โดนยุงกัดก็เสี่ยงนะครับที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับกับสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุง1เครื่องคุณผู้ฟังจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะครับรับเพิ่มทันทีเลยนะครับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทนะฮะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะ990บาทเท่านั้นรีบโทรเลยนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับรีบโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ026660008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงต่อไปนะครับมาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้ครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้อัศนีวสันต์ครับ

เพลงก็เคยสัญญานี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่2นะครับอัลบั้มผักชีลอยหน้านะครับของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับอัลบั้มชุดที่2เนี่ยปี30ชุดแรก29อัศนีนี้เขาออกอัลบั้มเนี่ยปีต่อปีเลยนะครับ29 30 31 32ติดต่อกันเลยนะครับแต่เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่2นะครับอัลบั้มผักชีลอยหน้านะครับปี30นะครับอ่ะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาค4ประชุมเข้มปลัดจังหวัดในอำเภอชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะ
1: โอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
0: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
0: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
0: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่ไม่
1: ๆลองเลย
2: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา MCOT Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

0: 10:21 แล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับช่วงรู้ทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับ DJ TC
0: ถ้าติดตามฟังในช่วงของรู้ทันมิจฉาชีพเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ฟังเสมอนะครับว่าคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาทุกทีแล้วนะฮะล่าสุดคุณผู้ฟังครับใกล้ตัวเราแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเราติดตามฟังนะครับช่วงของรู้ทันมิจฉาชีพนะครับเมื่อวานนี้ผมไปเจอพี่อ้วนนี่เขาทำงานอยู่ที่กรมที่ดินนะครับที่กุมภาวะปีพี่อ้วนเล่าให้ฟังแล้วก็ฝากดีเจด้วยว่าดีเจฝากเตือนแฟนรายการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางวิทยุในช่วงของรู้ทันมิจฉาชีพให้ด้วยนะเพราะล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเราแล้วพี่อ้วนก็เล่าให้ฟังนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังมิจฉาชีพเนี่ยเขาปลอมนะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วออกไปหาชาวบ้านครับปลอมเป็นเจ้าหน้าที่แล้วนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วไม่ได้ออกไปคนเดียวนะออกไปกันเป็นทีมงานโอ้ถ้าออกไปคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมาคน2คนตอนนี้ออกไปเป็นทีมงานคุณผู้ฟังออกไปเป็นทีมอ่ะแล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยอบต.เขาทำหนังสือแจ้งไปที่กรมที่ดินให้ออกมาเขาเรียกว่าวัดหลังวัดใช่ไหมวัดที่ดินที่นาของชาวบ้านแล้วก็คุยกับชาวบ้านแบบคุยหวานล้อมวัดนั่นวัดนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็คุยหวานล้อมแล้วก็ขอไลน์ชาวบ้านขอเบอร์ชาวบ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยขอไลน์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอวัดที่นาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเอกสารเนี่ยผ่านไปทางไลน์ให้นะแล้วก็เก็บไว้นั่นนี่นู่นอะไรประมาณนี้ล่าสุดชาวบ้านก็เลยเอะใจผู้ใหญ่บ้านนี่ไม่ใช่จ้ะผู้ใหญ่บ้านก็เอะใจผู้ใหญ่บ้านก็เลยโทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินเลยนะโทรไปเลยสายตรงโทรไปที่กรมที่ดินกรมที่ดินก็เลยบอกว่าไม่ได้มีนโยบายไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ใครเนี่ยออกไปเลยไม่ได้ส่งใครออกไปเลยถึงได้เอะใจก็เลยโทรไปพอโทรไปก็เลยถึงได้ทราบว่าคนที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับเป็นมิจฉาชีพปลอมตัวมาเป็นมิจฉาชีพครับคุณผู้ฟังโอ้พี่อ้วนเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเราเนี่ยเมื่อสัก 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยฝากเตือนแฟนรายการฝากผมนะครับแฟนรายการแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้นะครับทางวิทยุเนี่ยให้ระวังนะครับให้รู้เลยนะว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่ออกไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะติดต่ออะไรเนี่ยเขาบอกให้ติดต่อที่กรมที่ดินโดยตรงเลยกรมที่ดินไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปหรือถ้าออกไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วเนี่ยถ้าสงสัยอะไรเนี่ยให้โทรมาที่สำนักงานของกรมที่ดินโดยตรงเลยแล้วก็สอบถามโดยตรงได้เลยอย่าไปให้เบอร์โทรอย่าไปให้ไลน์เขาล่าสุดเนี่ยพอพูดเสร็จเขาก็ขอไลน์แล้วก็แจ้งกับชาวบ้านว่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเอกสารนั่นนี่นู่นผ่านมาทางไลน์ให้นะลุงแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบล่าสุดนี้แหละนะครับจากกรมที่ดินนะครับฝากเตือนประชาสัมพันธ์มานะครับในช่วงของรู้ทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับ DJ TC
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
6: M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
7: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
8: มีคุณผู้ฟังขอเพลงบอกว่าอยากฟังเพลงหวานหวานครับหวานหวานเพลงนี้หวานแน่นอนเพราะว่าชื่อเพลงนี้หวานเลยครับฝันฝันหวานครับ

คุณผู้ฟังผมนี่สงสารประเทศอยู่ประเทศหนึ่งครับอันนี้ผ่านเข้ามาแข่งขันฟุตบอลโลกได้นะเกือบจะทุกครั้งเลยนะเกาหลีใต้คุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วทำไมผมถึงว่าสงสารนักเตะเกาหลีใต้จังเลยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

พูดถึงฟุตบอลทีมเกาหลีใต้เนาะที่เกาหลีใต้เนี่ยพวกเราทราบนะฮะก็พอจะทราบว่าที่ใส่ของคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นคนตั้งใจเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะตั้งใจทำงานเลยเราสังเกตนะประเทศเขาถึงพัฒนาครับเพราะว่าเขามีความตั้งใจเช่นกันฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณผู้ฟังเชื่อไหมคนทั้งประเทศเนี่ยเขาคาดหวัง

กับทีมฟุตบอลของเขามากคือคาดหวังแล้วก็เขาก็ทุ่มเงินกับทีมฟุตบอลอ่ะของชาติเขาเนี่ยมากแล้วเขาก็หวังมากด้วยว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องเข้ารอบแบบลึกๆอะไรประมาณเนี้ยคนทั้งชาติเขามีความหวังแล้วก็ตั้งความหวังไว้คือตั้งใจเลยตั้งใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าทีมเกาหลีใต้ต้องผ่านเข้ารอบลึกๆให้ได้อะไรเงี้ยแต่ผลปรากฏว่าสรุปก็คือเกาหลีใต้เนี่ยตกรอบแรกถ้าเราสังเกตนะเกาหลีใต้ตั้งแต่เริ่มเตะมาเนี่ยผมก็เชียร์เกาหลีใต้เนี่ยเขาเล่นดีนะเขาเล่นดีไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีเล่นดีอะแต่กีฬาคุณผู้ฟังฟุตบอลอะมันพลิกได้ตลอดอะมันพลิกได้ตลอดอะสรุปเกาหลีใต้ก็ตกรอบแรกนะครับไม่ได้ผ่านเข้าไปรอบต่อไปอย่างเงี้ยแล้วที่ผมบอกว่าผมสงสารเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วอะคุณผู้ฟังครั้งที่แล้วฟุตบอลโลกอะเกาหลีใต้ก็ไปเตะเนาะแล้วก็แพ้แบบนี้แหละผลปรากฏว่าเวลาที่เขากลับประเทศคุณผู้ฟังไปเจอแฟนฟุตบอลนะของประเทศของเขาอะครับคนที่เขาไม่พอใจน่ะเขาจะเตรียมเค้กเตรียมขนมเตรียมทอฟฟี่คือเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่บอกว่าเฮ้ยคุณน่ะอ่อนเด็กเล่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วแพ้อย่างเงี้ยก็จะไปโยนใส่นักกีฬาที่สนามบินถ้าเป็นประเทศอื่นคือเขาจบทัวร์นาเมนต์แล้วเขากลับประเทศเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีคนไปต้อนรับแล้วก็โอเคดีละทำสุดความสามารถแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขานิสัยของเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วเขาก็จะหวังมากพอหวังมากแล้วไม่ได้ดังที่ตั้งใจหวังไว้เนี่ยเขาก็จะผิดหวังดังนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครั้งที่แล้วกับครั้งเนี้ยสองครั้งแล้วที่จบการแข่งขันแล้วนักเตะเนี่ยเขาบอกให้นักเตะทยอยกลับบ้านกันคือกับใครกับมันทยอยกลับบ้านเองแล้วนะคือไม่ได้กลับปกติเวลาเขาเตะเสร็จใช่ไหมทีมชาติเนี่ยเขาจะต้องกลับพร้อมกันแล้วก็มีพิธีต้อนรับที่สนามบินนั่นนี่โน่นแต่เกาหลีใต้เป็นประเทศเดียวครับที่พอจบทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยเขาบอกนักเตะว่าคุณแยกย้ายกลับกันเองเด้อน่าสงสารเนาะถ้าเป็นเราอะโหเราเต็มที่แล้วอะแต่เวลากลับอะคุณผู้ฟังกลับเองนะแยกย้ายกันกลับบ้านเองเพราะเขากลัวว่ามีแฟนบอลที่เขาคาดหวังแล้วก็หวังไว้สูงแล้วเราทำให้เขาคาดหวังนั้นทำให้เขาไม่ได้เนี่ยเขาจะมาดักรอที่สนามบินแล้วก็เอาเค้กเอาขนมเอาทอฟฟี่คือเชิงสัญลักษณ์อ่ะไปคว้างใส่ที่สนามบินแล้วก็มันจะเกิดภาพแบบไม่ดีเนี่ยเป็นครั้งที่2ครับครั้งที่แล้วฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วกับฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณผู้ฟังเหมือนกันอย่างนึงก็คือว่าพอจบการแข่งขันแล้วแยกย้ายครับทยอยกลับบ้านกันเอง

คุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ Mega Spotlight Solar Cell คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟนี่ก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับนะกันน้ำกันฝนได้เครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอร์ตไลท์1ยังไม่พอนะครับแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทถูกไหมที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนสู่อยู่โดยสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ

ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการจนจบนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ8โมงเช้ากับที่นี่นะครับ 91.5 อสมท. อุดรธานีกับ DJTC นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา11:00 น.สถานีวิทยุอสมท. อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นอกับ1พอว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นอคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พอกับ1นอก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของ2คนมาก้าวก่ายหรือทำให้2คนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆสีบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่า โอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: ปุ๊บเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่ไม่ไม
4: ่ลองเลย
6: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
11: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: ขอดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkod.net และแอป mkod connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkod 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชและหน้าที่ของปังปอนค่ะมาพร้อมกับแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชเช่นเคยค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้ แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ฟ้ายามแรงนะคะงานจากมินตราอินทิรานั่นเองนะคะส่งให้ได้ติดตามกันกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์และนาทีของปังปอนนะคะช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์กันด้วยนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากรู้ค่ะว่าอะไรทำให้หนุ่มๆหลงไหลหลงเสน่ห์นะคะแบบไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะคะไม่ต้องทำสวยให้เปลืองตังค์นะคะความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละค่ะหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะเหมือนกับความหอมของแป้งเย็นเภสัชค่ะที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะแป้งเย็นเภสัชไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นค่ะแต่มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะแนะนำลองใช้ทุกกลิ่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหน้าค้นหานะคะแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรีเซสหอมเซ็กซี่พร้อมยี่หัวใจค่ะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะบอกเลยว่าไม่เกินจริงค่ะหอมได้ขนาดนี้นะคะต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้บอกแล้วว่าหอมติดผิวมากนะคะแถมผิวยังดูใสขึ้นด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้นะคะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมนวลๆละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะอาบบ้านนี้หอมไปไกลถึงบ้านโน้นนะคะไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะขอบคุณทางด้านของสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปกันด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับสายหลังไม้นะคะมีโทรมาแซวเสียงเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะตากฝนมานะคะไปตากทำไมอ๋อไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะยังไม่ถึงบ้านนะคะฝนเทลงมาซะก่อนนะคะสวัสดีทักทายน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทางสุราษฎร์บอกว่าสวัสดีทักทายสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะแดดร้อนเช่นเคยที่สุราษฎร์นะคะตอนนี้ที่อุดรคลึ้มๆนะแล้วก็ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับสายหลังไม้นะคะสายหลังไม้ที่ทักทายเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการดีจากอำเภอประจักษ์นะคะบอกว่าเนี่ยฟังเสียงแล้วนะคะหายปอนบอกหายใจไม่ออกอ่ะถ้าหายใจไม่ออกก็ตายนะยังอ่ะหายใจออกครึ่งนึงก็ได้อ่ะหายใจทั้งปากก็ได้นะยังไม่อยากนะใจเย็นนะขอบคุณสำหรับเพลงที่เขามานะคะขอเพลงของตั๊กแตนชลดาเข้ามาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสายนะคะมีขอเข้ามาจากพี่ต้นนนสูงนะคะว่าบ่เป็นนะคะทักทายเข้ามาค่ะขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะคะพี่ป้อมทักทายกันเข้ามานะคะทาง LINE ID mcord 91.5 โอ้โหในส่วนของงานเพลงนะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตทยอยส่งให้กันละกันนะคะสำหรับทุกเพลงที่ขอมาทั้งทางหลังไมค์ทางข้อความ Facebook แล้วก็รวมถึง LINE ID mcord 91.5 ด้วยค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

โลกทั้งใบนะคะเพลงที่ขอมาจากพี่ป้อมค่ะขอบคุณมากมายสำหรับเพลงที่ขอมาทางข้อความนะคะทาง LINE ID mcot91.5 ค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสค่ะช่วงนี้ขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศาสนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องของความหอมนะคะทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ค่ะมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% นะคะแป้งเย็นเพศาสมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคะหอมแบบเกินห้ามใจค่ะแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นค่ะความหอมทุกกลิ่นนะคะทาให้คุณได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหน้าค้นหานะคะแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจค่ะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะและขอบคุณทางด้านของสบู่เพศัตว์กันด้วยนะคะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นผลไม้ชอบแบบไหนเลือกซื้อเลือกใช้กันได้ค่ะขอบคุณทั้งแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ที่อยู่กับเราในเบรกนี้นะคะและตอนนี้ค่ะมาส่งท้ายนะคะกับเพลงที่ขอมาจากพี่ต้นโนนสูงนะคะฝากถึงพี่วันชัยพ่อหน่องน้องสุกน้องแบงค์นะคะร้านต้นคูณนะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านของหนุ่มภูทอมบ้านผือด้วยนะคะว่าวบ่เป็นนะคะส่งท้ายปิดเบรกในช่วงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ไปติดตามข่าวภาคเที่ยงกันค่ะ

0: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา 12:00 สถานีวิทยุอสมท. อุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: คนบ้านแอสาหาคนเอี่ยวที่เฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พี่พัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียร์กัปตันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเยือแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุคคลห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุฑพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการ ดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะหละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าหละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: หนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
2: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานและก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อการดูแลการ55นาทีที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบีย ียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบังแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิจนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิจปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
2: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควนกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: มอทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: มอทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลลิเมตรค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไทยตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมาอย่างประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลังประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกในประเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอเคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาโกเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ Mcard Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
7: อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ MCOT Radio Gokin ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
8: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดพิ

0: PM10.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: พ
1: ี่
2: ป๋าอีสาน
3: 360องศา
4: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะพบกับรายการอีสาน360องศาค่ะวันนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายนะคะก็สลับคิวกันเล็กน้อยกับอุดรธานีค่ะปกติแล้วจะเป็นคิวของอุดรธานีในวันนี้นะคะแต่ว่าพอดีทางโคราชเราพรุ่งนี้มีภารกิจนะคะก็เลยขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนกับน้องปังปอนสักนิดนึงนะคะอีสาน360องศาค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นทางสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุภูมิภาคนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คของเรานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็อุดรธานีนะคะเราพร้อมใจกันนำเสนอข่าวสารช็อคข่าวครบรถค่ะเรียกว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็น Talk of the Town หรือว่าจะเป็นเรื่องราววาไรตี้ศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาท่องเที่ยวกีฬานำเสนอผ่านทางรายการอีสาน360องศาผ่าน3จังหวัดของเราที่เป็นวิทยุในเครือข่ายค่ะวันนี้ดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญานะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วย2จังหวัดนะคะทั้งอุดรธานีและก็บุรีรัมย์มาร่วมกันนำเสนอข่าวสารในช่วงของ 12:30 นถึงเวลา 13:00 นค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศโคราชบ้านเราอากาศแปรปรวนมากตั้งแต่เช้าฟ้าครึ้มๆกันไปนะคะก็ส่งผลกระทบกับสภาพร่างกายสภาพจิตใจของหลายๆคนนะคะมีบางคนไม่อยากลุกจากที่นอนดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวต้องมาสอบถามทั้งสองสาวแล้วแหละเนาะว่าทางฝั่งอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้มีข่าวสารจากทั้งทางอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์นะคะนำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในอีสาน360องศาของเราในช่วงของTalk of the Town นะคะเอาเป็นว่าเราไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถามที่อุดรธานีกันดีกว่าว่าเขาจะพาเราไปม่วนนะคะไปเที่ยวไปซิ่งที่ไหนต้องถามน้องปังปอนปิยพรพุทธีอสมทอุดรธานีก่อนค่ะ
5: Talk of the TownTalk of the Town
4: Talk of the Town นะคะเริ่มต้นกันที่อุดรธานีกันเลยแล้วกันค่ะวันนี้ว่าปังปอนจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หญิงนุ้ยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
4: เสียงยังไม่หายอีกแล้วคะ
6: กำลังจะค่ะแล้วทีนี้เมื่อวานบังเอิญค่ะฝนราชการอีกแล้วด้วยค่ะพอเลิกงานปุ๊บนะคะกำลังจะกลับบ้านค่ะไปได้ครึ่งทางฝนเทลงมาค่ะโอเคจอดใส่เสื้อกันฝนนะสักแป๊บหนึ่งนะคะขับไปต่ออีกนิดนึงค่ะไม่ไหวนะคะตกหนักมากเลยนะคะก็เลยต้องแบบได้จอดนะคะพักรถเอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เอารถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยทำให้ต้องอาจจะต้องแต่มาระวังนะคะเรื่องของการขับขี่ก็เลยไปไม่ไหวจอดดีกว่านะคะก็เลยไปเจอในเรื่องของฝนนะคะวันนี้มาก็เลยเสียงเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะ
4: ค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศเนาะฝนตกเนาะสรุปอุดรเมื่อวาน
6: ใช่เมื่อวานนี้ตกหนักมากค่ะพี่ดุ้ย
4: ค่ะโอ้ยเป็นอะไรที่แบบมันแปรปรวนจริงนะปอนคือทิ้งช่วงเรามาหลายวันอย่างเงี้ยเนาะแล้วอยู่ตกก็ตกปุบปับทำให้เราแบบรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับเลยพี่นุ้ยก็แย่เหมือนกันนะกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะปอนแม่เจอแบบนี้
6: เช่นก
4: ัน
6: ค่ะ
4: วันนี้จะพาไปเที่ยวไหน
6: พกยาทุกวันเลย
4: โอ้พกยากันไปก่อนตอนนี้คนอื่นเขาอะไรเขาพกเครื่องสำอางเขาพกอะไรเราพกยากันนะ
6: ใช
4: ่เป็น
6: ขาดไม่ได้ค่ะ
4: จ้าคุยกันเรื่องยาค่ะทุกวันนี้ยาอะไรดี
6: ทุ วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องแบบยาเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งหลายคนอาจจะได้ยินในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะหรือว่า Move Together by CCC นะคะคือเดินวิ่งปั่นนั่นเองนะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะทางปตท.สำนักงานอุดรธานีนะคะก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของการออกกำลัง

0: เข้าร่วมกิจกรรม Challenge นะคะ Move Together by CCC ค่ะสะสมแคลอรี่สะสมเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge นะคะในช่วงตั้งแต่29เมษายนที่ผ่านมานะคะจนถึง1พฤศจิกายนนะคะเพื่อที่จะชิงโล่รางวัลเกียรติยศนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งก็มีการแบ่งตามกลุ่มจังหวัดนะคะเป็นกลุ่มใหญ่กลางเล็กนะคะกลุ่มละ5รางวัลนะคะได้แก่รางวัลที่รางวัลจังหวัดนะคะที่มีแคลอรี่สะสมสูงที่สุดนะคะรางวัลจังหวัดที่มีเครดิตสะสมสูงที่สุดค่ะแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะลุ้นรับรางวัลทุกเดือนนะคะตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงตุลาคมกันเลยทีเดียวนะคะโดยที่ในส่วนของการทำกิจกรรมนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างกระแสการดูแลสุขภาพนะคะลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองค่ะก็ขอเชิญชวนชาวดอนธานีแล้วก็รวมถึงผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตค่ะที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็มาร่วมเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะมาเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆวันนี้ค่ะเพื่อชีวิตที่แข็งแรงในวันข้างหน้าห่างไกลสตกนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะโดยข้อมูลจากทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวสารที่น่าสนใจเนาะเพราะเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องอะไรที่เราจะต้องใส่ใจกันมากๆและยิ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของลดพุงลดโรคแล้วก็ลดแคลอรี่ด้วยแม่เห็นหลายพื้นที่นะเขามานับคงนับคาบกันนะใช่
0: อันนี้เหมือนเขามีการแบบว่ามีผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดกันได
1: ้ค่ะแม่ก็เราเองก็ต้องดูแลสุขภาพกันเพราะว่าไม่ใช่อะไรค่ะคือเป็นภูมิแพ้กันทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพเราเลยต้อง
0: แพ้เก่ง
1: แพ้เก่งแพ้ทุกอย่างนะคะโอ้ไม่ชนะสักทีเลยตอนนี้นะก็ต้องฝากคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะอยากให้น้องปอนฝากนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมแล้วก็โครงการนี้กันอีกสักครั้งค่ะ
0: ค่ะสำหรับโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Challenge Move Together by CCC ค่ะสะสมแคลอรี่สะสมเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge กันได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยก็ต้องขอบคุณน้องปังปอนด้วยนะคะสำหรับข่าวสารในวันนี้แหมเรื่องสุขภาพมาก่อนเลยเนาะอันดับแรกแต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ
0: เช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณน้องปังปอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากน้องปังปอนนะคะแหมก็เรียกว่าเสียงอุ้ยอี้ไปเรื่องของสภาพอากาศนี่คุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่เอาจริงนะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องของการเป็นภูมิแพ้นะว่าเวลามันมาเนี่ยมาเร็วเคลมเร็วดังนั้นดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะนั่นก็เป็นข่าวสารจากอุดรธานีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
2: ช็อคออฟเดอะทาวน์
1: เราไปกันต่อเนื่องกันที่บุรีรัมย์ดีกว่าพี่ปลอยฝนไม่รู้จะมีอะไรมาฝากเราในวันนี้แหมต้องไปลุ้นกันหน่อยละนะเพราะว่าปังปอนเข้าไปเรื่องสุขภาพละพี่ฝนมาเรื่องอะไรเนาะสวัสดีค่ะพี่ฝน
3: สวัสดีค่ะน้องนุ้ยสวัสดีคุณฟังทางบ้านด้วยค่ะปลอยฝนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะแม่เป็นไงบ้าง
3: งานวิ่ง
1: อ
3: ุดรวิ่งใช่ไหมคะเมื่อสักครู
1: ่วิ่งปั่นวิ่งปั่นด้วย
3: บุรีรัมย์ก็วิ่งเหมือนกันค่ะ
1: อ้าววิ่งเหมือนกันใช่ไหมวิ่งอะไรพี
3: ่บุรีรัมย์10กิโลนะคะ Thunder Speed 2026นะคะซึ่งก็เป็นการจัดงานโดยหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมกีฬาชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนับสนุนโดยททสำนักงานบุรีรัมย์ค่ะนะคะซึ่งงานวิ่งในครั้งนี้จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือวันที่5กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ฉะนั้นทางททสำนักงานบุรีรัมย์เองก็อยากจะเชิญชวนคนที่รักในส่วนของงานวิ่งการวิ่งวิ่งเพื่อสุขภาพเนา
1: ะ
3: ชอบในส่วนของความเร็วก็มาวิ่งกันได้อาจจะต้องใช้เวลานะคะใช้เวลา2วัน1คืนมาที่บุรีรัมย์นะคะเริ่มตั้งแต่วันรับบีฟนะค้าง1คืนเนาะแล้วก็วิ่งให้สุดแล้วก็เที่ยวต่อไหนๆก็มาละมาเที่ยวบุรีรัมย์ก็มาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยว feel all the feeling นะคะให้ครบทุกความรู้สึกอะไรประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่า
3: อย่างเช่น
1: มีอะไรบ้างพี
3: ่อย่างเช่นวันที่4นะวันที่4ก็มารับบีฟนะเช็คอินเข้าที่พัก
1: ค่ะ
3: เนาะนะคะเริ่มต้นกับค่ำคืนแห่งความประทับใจหลังจากนั้นอาจจะมารับคูปองค่ะมูลค่า100 บาทนะสำหรับผู้ที่พักค้างคืน แล้วก็นำไป

0: ซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนนะร้านค้าในตลาดสอกราวสอกเกลียวนะคะแล้วก็ร้านโอท็อปเมืองแปะค่ะนะสำหรับใครที่มานะคะพักค้างคืนได้รับคูปองก็อย่าลืมไปใช้ได้นะเพียงแค่แสดงหลักฐานการเข้าพักแล้วก็ลงทะเบียนก็รับคูปองได้ทันทีที่บูธนะบูธของททภายในงานนะคะซึ่งคูปองเนี่ยใช้ได้วันที่4ถึง5กรกฎาคมเท่านั้นค่ะวันที่5เริ่มวิ่งนะตั้งแต่เช้าตู่วิ่งเสร็จก็อย่าลืมเที่ยวต่ออย่าเพิ่งกลับนะคะเที่ยวต่อไปอิ่มอร่อยไปลิ้มรสเมนูพื้นถิ่นนะคะเริ่มกันที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวสวายสอแล้วก็ไปต่อด้วยชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองนะคะแล้วก็เที่ยวต่อที่เพลาเพลินบูติกแอนด์รีสอร์ทโอนะคะซึ่งก็เรียกว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็หลังจากนั้นไปช็อปคุ้มนะคะไปเลือกสินค้าซื้อสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนก็อย่างที่บอกว่าได้คูปอง100บาทนะจากร้านค้าที่ร่วมรายการก็ไปร่วมซื้อได้ไปร่วมสนับสนุนกันได้แล้วก็อาจจะต้องไปเที่ยวนะคะไปสัมผัสธรรมชาติที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากไปชมนกกระเรียนพันธุ์ไทยในถิ่นอาศัยเขาก็จะมาเดินเล่นนะคะให้เห็นแบบตัวเป็นๆค่ะนะคะแบบใกล้ชิดนะคะแล้วก็เดินเที่ยวตลาดสับเกลียวนะคะหรือว่าตลาดบ้านฮอกค่ะไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะเรียกได้ว่ามาวิ่ง1วันนะคะก็สามารถที่จะเที่ยวที่บุรีรัมย์ได้หลากหลายมากๆค่ะยังไงก็ฝากเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจเนาะได้มาเที่ยวที่บุรีรัมย์นะคะในวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนของการวิ่งเนี่ยจะวิ่งที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากวิ่งไปแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ไปแบบสวยงามนะคะชมธรรมชาติเพราะว่าจะวิ่งไปตามขอบอ่างเก็บน้ำนะคะไม่มีที่เป็นที่สูงชันค่ะเป็นทางเรียบยาวเลยวิ่งสะดวกเพิ่มสปีดได้แบบเต็มที
1: ่ค่ะโอ้เรียกว่าแค่ฟังบรรยากาศก็น่าวิ่งแล้วอะแต่ชื่อแอบน่ากลัวนิดนึงอะห้วยจระเข้มาก
0: ไม่มีจระเข้ไม่มีจระเข้
1: มีแต่นกกระเรียนใช่ไหมมีแต่นกกระเรียนนะ
0: มีแต่นกกระเรียนใช่ค่ะใช่
1: เขาต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นห้วยนกกระเรียนมากนะพี่เราจะได้หายวันๆเนาะไม่ใช่วิ่งไปแบบเอ๊ะจะมีจระเข้มาไหมอะไรไม่มีนะ
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: บรรยากาศดีแน่นอนงานดีพี่ฝนย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งงานนี้เริ่มวันไหนคะพี่คะ
0: ค่ะงานวิ่งนะคะเริ่มวันที่5กรกฎาคมค่ะแต่ว่าอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวนะคะอาจจะมาตั้งแต่วันที่4ได้เลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 4 5กรกฎาคมเน
1: า
0: ะนะคะมาเที่ยวกันได้เนี่ย
1: ไ
0: หนก็มาแล้ว
1: ใช่ใช่ไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยเน
0: า
1: ะ
0: มาพักสักคืนนึงก็เที่ยวต่อวิ่งเสร็จเที่ยวต
1: ่อไปตลาดก่อนไปกินลูกชิ้นอย่างเงี้ยลูกชิ้นยืนกินแต่ไปกินหลังวิ่งดีกว่านะคือถ้าไปกินก่อนเดี๋ยวจะแบบเอ๊ะมันจะแน่นท้อง
0: ก่อนไม่ได้
1: เนาะหลังวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยไปแวะกินลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟเนาะแหละไอเทม
0: ก็ชิวๆอะไรประมาณนี้เต็มที่
1: แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของสีสันของการท่องเที่ยวในรูปแบบของบวกกับการกีฬาด้วยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะคะสำหรับข่าวสารจากทางบุรีรัมย์ด้วยค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศแปรปรวนเหมือนกันไหมฝนตกไหม
0: โอ้โหเมื่อคืนตกหนักเลยค่ะอย่างหนักเลยแล้วก็นานด้วยแล้วก็ฟ้า
1: ลงเหรอ
0: แรงฟ้าลง 2-3 รอบนะคะในเมืองอู่น่ากลัว
1: งั้นต้อง
0: คลิปปิดทีวีแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์เลยไม่เล่นโทรมือถือเลยเมื่อคืน
1: อ๋อเป็นแสดงว่าแรงมาก
0: น่ากลัวมาก
1: แร
0: งค่ะแรง
1: ซูเปอร์เอลนิโญก็ทำให้เราหวั่นกันเหมือนกันเนาะอย่างงั้นก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะพี่ฝนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะจากทางอสมทบุรีรัมย์นะคะพี่ฝนปลอยฝนขวัญเรือนแหมฟังแล้วเราก็อยากจะไปเที่ยวเหลือเกินแต่อย่างที่บอกเราก็แอบบอกพี่ว่าเอ๊ะพี่ชื่อห้วยจระเข้มากนี่ น่ากลัวไหมบอกไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะคะรับรองว่าไปเที่ยวแล้วเพลิดเพลินเจริญใจกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับในส่วนของกิจกรรมงานวิ่งนะคะที่บุรีรัมย์วันนี้ขอบคุณข่าวสารจากทางบุรีรัมย์ด้วยค่ะ
2: Talk of the Town
1: เราพักกันสักครู่สั้นๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟรีสไตล์วาไรตี้มีข่าวสารดีๆมาบอกกันเช่นเคยแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกับอสมทนครราชสีมาอีสาน360องศาวันนี้โคราชเราเป็นแม่ข่ายและดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่ Facebook MCOT อีสาน
3: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี2548สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

Freestyle Variety วันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในส่วนของทางโคราชเรานะคะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าโคราชเราเองก็มีในเรื่องของงานดีๆนะคะที่จะมาบอกคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับ O-Top โคราชนี่ O-Top โคราชนะจ๊ะแหมต้องบอกว่าแค่ดูเรื่องของงานแหมดิฉันดูภาพอินโฟนะคะเดี๋ยวให้น้องขึ้นอินโฟให้ดูนะคะว่างานเขาน่าสนใจแค่ไหนนะคะกับO-Top โคราชค่ะงานนี้บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดจ้ะพี่ชอบสายกินสายช็อปนะคะอย่าพลาดเลยเรียกว่าปักหมุดนะคะกิจกรรมค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกและก็ช็อปกันกับงานO-Top โคราชของดีทั่วไทยนะคะปักหมุดกันได้เลยเตรียมพบกับกิจกรรมสินค้าO-Top สุดยิ่งใหญ่ตระการตาที่มาจากทางโคราชแล้วก็ทั่วประเทศเลยมารวมตัวกันนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะไฮไลท์สุดๆค่ะห้ามพลาดเลยเทกระจาด2เป็นยังไงเทกระจาด2อยากรู้คุณต้องไปงานนี้พร้อมกับมอบความสุขและก็ของรางวัลมากมายนะคะเดินช็อปกันชิลๆในเต็นท์ติดแอร์เอาไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวฝนไม่ร้อนแน่นอนจ้างานนี้เต็นท์ติดแอร์นะคะและก็สินค้าO-Top นะคะคัดสรรจากโคราชของดีของเด่นจากโคราชแล้วก็ทุกภูมิภาคภาคเหนือภาคกลางอีสานและใต้จัดเต็มไว้ในงานนี้เต็มอิ่มกับศิลปินคุณภาพนะคะแล้วก็สินค้าคุณภาพที่จะมาร่วมกันนะคะรังสรรค์ให้งานนี้น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าของใช้ของฝากและก็บรรดาเครื่องใช้ต่างๆเครื่องประดับและอาหารอร่อยๆค่ะงานนี้เริ่มต้นกัน30มิถุนายนนะคะถึง1ขออภัยค่ะ30มิถุนายนถึง8กรกฎาคม2569เริ่มวันนี้นะเขาเริ่มวันนี้จนถึง8กรกฎาคมค่ะ9นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมนะจ๊ะใครที่อยากจะได้ของดีสินค้าดีสินค้าO-Top ก็ต้องมาที่งานนี้แหมเขาเริ่มวันนี้ใช่ไหมเขาเปิดงานวันนี้เต็นท์ติดแอร์ติดโดมใหญ่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปงานนี้บอกได้คำเดียวว่าคุณห้ามพลาดกันโดยเด็ดขาดนะคะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจัดที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะก็ใครที่จะไปก็ขอเชิญชวนแล้วกันค่ะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารค่ะขอบคุณไปยังในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนะคะกับข่าวสารจากน้องปังปอนปิยพรพูดดีนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่ปลอยฝนขวัญเรือนด้วยนะคะที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารมาฝากเราในวันนี้กับอีสาน360องศาขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังเราผ่านทางอุดรธานีและบุรีรัมย์ด้วยนะคะพบกับอีสาน360องศาได้ใหม่ครั้งหน้าโอกาสหน้านะคะ 12:30 นถึงเวลา 13:00 นทางสถานีวิทยุภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราโคราชอุดรบุรีรัมย์นำเสนอข่าวให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะทางสถานีวิทยุอสมทของเราค่ะ3จังหวัดนำเสนอข่าวสารกันวันนี้เดี๋ยวคงต้องส่งท้ายนะคะส่งคุณผู้ฟังไปทำงานเริ่มต้นกันในช่วงของพักบ่ายนะคะเดี๋ยวพบกับรายการต่างๆจากทางสถานีแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันเหลือเกินนะคะระวังสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของพายุด้วยนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนกันวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณนันยาคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับอีสาน360องศาวันนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสวัสดีค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 98.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Court Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอว.และอัยการแบ่งเป็น2 ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสว.ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทั้งนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมุติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และพรรคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองคนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่ว่ายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องดำเนินจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแชร์พิรุธทีโออาเอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสนายรังสิมันต์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: การผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Cord Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยพิยาพรพุทธดี
2: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง

0: และแน่นอนค่ะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆจากคุณยุทธพงศ์กำหนดแน่มาให้ติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีครับยุทธพงศ์กำหนดแน่มาพบพูดคุยกับท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM จังหวัดอุดรธานีวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ยังคงเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกอุดรธานีมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณราชันซุนหัวพร้อมกับทางด้านท่านรองผู้ว่าการจังหวัดคุณณัฐพลวิถีก็จะขยับครับเดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบไปติดตามแผนการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายกันไปเพื่อฟังรายงานแผนที่ได้วางไว้ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนต้องปรับแก้ต้องเพิ่มเติมอะไรกันบ้างล่าสุดทั้งสองท่านพร้อมกับคณะทำงานเตรียมความพร้อมก็เดินทางไปที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมีท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยถุงเป้าผู้บังคับการตำรวจจังหวัดอุดรธานีนำท่านรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดผู้กำกับโรงพักที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบ้านเข้าสารตำรวจท่องเที่ยวซึ่งทั้งหมดนี่มารายงานแผนการปฏิบัติการที่คิดเอาไว้รูปแบบของแผนปฏิบัติการก็ประกอบไปด้วยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะป้องกันเหตุร้ายเพื่อที่จะเฝ้าระวังเหตุร้ายโดยมอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีโดยท่านพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันทน์พลผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเป็นแม่งานหลักซึ่งก็แบ่งความสำคัญเนี่ยออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนของบริเวณการจัดงานก็มีแผนที่จะตั้งสถานีตำรวจย่อยภายในบริเวณจัดงานแต่ก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าการจัดงานที่เชียงใหม่ครั้งก่อนนู้นได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนมารักษาความปลอดภัยภายในงานตำรวจจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในการจัดงานได้ก็เกิดเป็นคดีความเท่านั้นหากออร์แกไนเซอร์ยังตัดสินใจใช้รูปแบบการจัดงานเหมือนที่เชียงใหม่ตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีก็ต้องทำสถานีย่อยอยู่บริเวณใกล้เคียงส่วนที่2ก็คือส่วนของเขตเทศบาลนครอุดรธานีแล้วก็ใกล้เคียงเป็นสถานที่พักอยู่กินเที่ยวซึ่งมีแผนในการดูแลตั้งแต่สนามบินสถานีขนส่งทุกแห่งลานจอดรถ24แห่งโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารนอกจากการใช้บุคลากรในการดูแลจะต้องมีการประสานกับบุคลากรของการรักษาความปลอดภัยของภาคเอกชนกันด้วยบวกกันกับศูนย์ควบคุมสั่งการที่ตั้งอยู่ที่สพ.เมืองอุดรธานีนั้นจะได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งกล้องของเทศบาลนครอุดรธานีและกล้องของทางตำรวจเองซึ่งก็ประกอบไปด้วยกล้องวงจรปิดที่เชื่อมออนไลน์ทั้งหมด234จุดมี444ตัวกล้องกล้องที่เป็นออฟไลน์ทั้งหมด310จุดกล้องทั้งสิ้น824ตัวบวกกับกล้องไลเซนเพจที่สามารถจับลงไปที่ทะเบียนรถประเภทรถประมวลผลแล้วก็สั่งการรวมทั้งสิ้น15จุดเส้นทางเข้าออกเขตเทศบาลนครอุดรธานีนอกจากนี้ยังกำหนดแผนเกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่ตอนนี้ยังไม่มีการติดตั้งหากติดตั้งแล้วจะสามารถเข้าไปอำนวยการหรือตรวจสอบในศูนย์สั่งการของเขาได้หรือไม่หรือหากไม่ได้จะเชื่อมโยงสัญญาณออนไลน์มาที่ศูนย์ควบคุมสั่งการของโรงพักเมืองอุดรธานีได้หรือไม่ด้วยพร้อมกันนี้ก็มีการประสานงานกับตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากตำรวจท่องเที่ยวว่าได้ขอใช้โมบายที่เป็นรถแบบมินิบัสอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ติดตั้งเป็นรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันที่ใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองซึ่งประกอบไปด้วยกล้อง4ตัวเป็นกล้องแบบตายตัวที่ติดอยู่บนรถ2ตัวเป็นกล้องที่สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงอีก2ตัวซึ่งกล้องทั้ง4ตัวนี้เป็นกล้องแบบ Face ID เชื่อมโยงกับระบบเก็บข้อมูลบุคคลที่ถูกออกหมายจับตลอดจนบุคคลที่มีความเสี่ยงบวกกับเครื่องมือสำคัญก็คือเสื้อที่สวมใส่อีก10ตัวที่ติดตั้งกล้องอยู่ในเสื้อดังกล่าวกล้องดังกล่าวนั้นยังมีโปรแกรมในการแปลภาษา ซึ่งอุปกรณ์ชุดดังกล่าวจะเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีในช่วงกลางเดือนตุลาคมและจะประสานกับทางด้านออร์แกไนเซอร์และเจ้าของพื้นที่รวมทั้งตำรวจโรงพักเมืองอุดรเพื่อติดตั้งแล้วก็ทดสอบระบบก่อนใช้งานขณะที่ตำรวจโรงพักเมืองอุดรธานีก็ขอรับการสนับสนุนกล้องแบบ Face ID เช่นเดียวกันเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความจำเป็นนอกจากนี้ตำรวจโรงพักเมืองอุดรธานีจะนำเอาระบบของอุดรชิลนวัตกรรมความปลอดภัยของประชาชนซึ่งมีอยู่แล้วใน23สถานีของตำรวจจังหวัดอุดรธานีมาใช้กับงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วยซึ่งเดิมทีระบบของอุดรชิลเนี่ยจะใช้ในการแจ้งเหตุของธนาคารร้านทองร้านค้าซึ่งศูนย์ควบคุมสั่งการจะรับข้อมูลและข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปยังตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทันทีในช่วงของงานมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้จะสร้างเครือข่ายและภาคประชาชนเข้ามาเพื่อแจ้งเหตุเพิ่มเติมขณะที่ด้านการจราจรก็มีศูนย์ควบคุมสั่งการโดยเฉพาะบวกกันกับเรื่องของโปรแกรมอุดรชิลด้วยทั้งเรื่องของการอำนวยการจราจรในพื้นที่เสี่ยงการอำนวยการจราจรให้กับ VIP กับขบวนพร้อมกับกำหนดแผนฉุกเฉินด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วไปแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้นายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านก็บอกว่าการคาดหวังว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยการจราจรแต่เมื่อมาได้ฟังรายงานของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแล้วตำรวจไปไกลกว่าที่ทางผู้ราชการจังหวัดคิดเอาไว้ท่านผู้ราชการจังหวัดมีความเป็นห่วงครับเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับบรรดา VIP ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญบุคคลที่มาจากต่างประเทศที่เข้ามาติดตามการทำงานอยู่17ประเทศจึงต้องการให้ทางตำรวจอุดรธานีเนี่ยทดสอบระบบรวมไปถึงการกำหนดเรื่องของแผนสำรองแม้ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจอุดรธานีจะมีแผนสำรองที่ดีอยู่แล้วก็ตามยุทธพงศ์กำหนดให้ขอบคุณทุกฝ่ายสวัสดีครับ
0: ข่าวสารดีๆมีให้ฟังกันทุกวันนะคะที่นี่อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชน

ผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3 เดือน

0: ื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green M-Cot Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเราFacebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีM-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายพัทรพงศ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน Aftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันที

0: และทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มทอจำกัดมหาชนเพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 042-304-454 จากนี้ไป

0: พอดเรดิโอดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

คุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดนะคะที่ชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะเลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดค่ะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตค่ะไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่ได้ลุ้นรับสิทธิ์นะคะสุดคุ้มถึง300สิทธิ์ค่ะกับการร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลนะคะสำหรับภารกิจหลักค่ะสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็กิฟต์วอชเชอร์จำนวน5รางวัลค่ะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20

0: 20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ขอดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkod.net และแอป mkod connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mkod 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ23

ขนออร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงนะคะขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่าค่ะทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงนะคะขนออร่อยชัวสูตรใหม่ค่ะเข้มข้นกว่าเดิม2เท่าดับเบิ้ลความหอมของเครื่องเทศให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงนะคะหอมเครื่องเทศกว่าเดิมเพิ่มกระเทียม3เท่าค่ะพร้อมพริกไทยและมีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้คุ้มค่าซอง800กรัมปรุงได้200จานละลายง่ายเข้มข้นเข้าเนื้อเร็วชูรสชาติทุกจานเด็ดทั้งผัดหมักต้มทอดเลยค่ะทำได้หลายจานนะคะควบคุมต้นทุนได้คงที่ทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนค่ะยิ่งปรุงในอาหารอีสานยิ่งแซ่บเลยล่ะค่ะบอกเลยว่าขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าทำ

0: ได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 98.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการ

การบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.พพานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 นโดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่สองด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตก

0: ที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆเป็นยินบ่หมูแม่กระทั่งมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าออกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
5: ่ไม่ไม
4: ่ลองเลย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้ Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Mcord Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
10: Mcord Radio ซิงฮิตสากลฮอตกับดีเจปังปอน
8: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้หรือยังคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเป็นแอปที่เชื่อมโยงข่าวสารจากทุกสื่อของอสมทค่ะทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายค่ะให้คุณได้เข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: คุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดนะคะที่ชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะเลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดค่ะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตค่ะไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่ได้ลุ้นรับสิทธิ์นะคะสุดคุ้มถึง300สิทธิ์ค่ะกับการร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลนะคะสำหรับภารกิจหลักค่ะสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Horizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็กิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลค่ะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะคะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุ

0: คัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: Mcot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID Mcot 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
3: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี Mcot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์ค่ะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายค่ะเสียเวลานะคะวันนี้ขอแนะนำอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องค่ะออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จค่ะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดค่ะจะประกอบไปด้วยตัวปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะคะกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่าทั้งหมดรวม 3,870 บาทนะคะแต่วันนี้ให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเครื่องใหม่นะคะเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีนะคะไม่ต้องรอซ่อมกันเลยค่ะรีบโทรตอนนี้นะคะ02-666-0008 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงที่ฝนตกมีน้ำขังนะคะยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษค่ะแล้วใครที่โดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เรานะคะโดนยุงกัดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้ค่ะรวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาด้วยค่ะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงค่ะจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยมาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปค่ะแล้วไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้ว1เครื่องนะคะสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องกันได้ทางครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะคะจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นค่ะปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะคะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight อีก1ชิ้นราคา690บาทค่ะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะคะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้ที่02-666-0008-02-666-0008ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะย้ำเบอร์โทรอีกทีค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีเดลิกเท่านั้นค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอว.ว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอ.ซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรัสสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตรีชาสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรา ยังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 12,000

0: 700ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลังลังเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
1: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ไม
0: ่ลองเลย
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
8: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

ชื่อเพลงวนกลับมานะคะคุณผู้ฟังเสียงจาก Asia 7ค่ะหยิบมาสวัสดีทักทายกันนะคะส่งท้ายปลายเดือนนะคะแต่ยังไม่ปลายสัปดาห์นะวันนี้วันอังคาร30มิถุนายน2569นะคะส่งท้ายครึ่งเดือนแรกของปีนะคะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะดีเจนุ่มวรุณีรายงานตัวนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงสุดท้ายจากนี้จนถึง18นาฬิกาใครทำงานในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลิกงานนะคะผ่อนคลายกันได้กับเพลงเพราะค่ะส่งให้ฟังกันถึงที่นะคะฟังได้ทั่วโลกทาง radio.network.mcord.net และทางแอปพลิเคชัน mcordConnect นะคะถ้าอยากฟังเพลงด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมกับเราได้ค่ะผ่านทาง LINE ID นะคะ mcord 91.5 หลังไมค์0423041416นะคะชั่วโมงแรกค่ะช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะดูข่าวแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางวันเย็นอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั้นเกิดจากความประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะการใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยก็คือสิ่งที่สำคัญเพราะเชื่อได้ว่าทุกครั้งที่เราขับรถออกจากบ้านนะคะเราก็อยากจะกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพกันทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีสุขในช่วงนี้จากกรมการขนส่งทางบกค่ะ MCOT Radio

0: Fit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: เดิม
2: ชา
1: ดับอย่าคิดว่าดื่มแล้วขับจะไม่เป็นอะไรเพราะแอลกอฮอล์จะทำให้สมองช้าง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้คุณควบคุมรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองช้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นเดิมเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: เก็บไว้กับเธอนะคะคุณผู้ฟังงานจากสครับค่ะจบไปก่อนหน้านั้นนะคะมือใหม่หัดรักงานจัดพิกเกตนะคะสวัสดีทักทายน้องต้นน้ำนะคะส่งท้ายปลายเดือนค่ะวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนบอกว่าขอเพลงช่างไม่รู้เลยนะคะงานจากบอยพีซเมเกอร์สวัสดีทักทายพี่วันชัยนะคะวันนี้ช่วยเลือกเพลงปฏิทินเข้ามาสวัสดีทักทายคุณต้นทางหลังใหม่นะคะอยากฟังความทรงจำงานจากพี่แอมสวรักลีลบุตรนะคะเดี๋ยวทยอยส่งให้ได้ฟังกันค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็ยังมีช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกนะคะไปติดตามสักครู่หนึ่งนาทีกับกปท.กันด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Your request

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: 1นาทีกับกปท.
2: การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินนะครับเริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบว่าเราจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้กรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ที่ขับตามหลังมาอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ความทรงจำนะคะงานของพี่แอมเสาวลักษณ์ลีระบุตรค่ะคุณผู้ฟัง16นาฬิกากับอีก36นาทีนะคะคุณผู้ฟังยังคงติดตาม Mcord Radio ค่ะเป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะช่วงลังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะทุกการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังจุดหมายปลายทางสวัสดิภาพความปลอดภัยนั่นคือหัวใจสำคัญนะคะเราไปไหนเวลาเรากลับบ้านเราก็อยากกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อนร่วมทางของเราก็ไม่ต่างกันนะคะทุกคนที่เดินทางค่ะความปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญและเราอยากจะให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางนะคะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนแล้วก็ทุกๆภาคส่วนด้วยนะคะหัวใจหลักสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเคารพกฎจราจรแล้วก็ไม่ประมาทนะคะเพียงแค่เสี้ยววินาทีอาจหมายถึงชีวิตและก็ความสูญเสียตลอดกาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราขับรถเวลาที่เราเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าขับรถตามหลังรถบรรทุกนะคะพี่ๆนะคะโชเฟอร์รถบรรทุกเนี่ยส่วนใหญ่จะน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเวลาที่ขึ้นเนินรถข้างล่างจะไม่สามารถมองเห็นได้นะคะบางคนก็พยายามจะแซงแต่พี่เขาจะให้สัญญาณตลอดเลยนะทั้งเมื่อใดที่ขับรถตามรถบรรทุกแล้วก็เปิดไฟกระพริบด้านเหมือนจะเลี้ยวขวาแต่เขาไม่ได้เลี้ยวนั่นเป็นการส่งสัญญาณให้เราได้รู้แหละนะคะว่าข้างหน้าอาจจะมีเนินอาจจะมีรถกำลังสวนมาต้องสังเกตให้ดีนะคะซึ่งดิฉันเคยขับรถนะคะตามหลายครั้งเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาจะให้ทางเขาก็จะตีไฟเลี้ยวซ้ายนะเป็นการบอกเราว่าฝั่งขวาโล่งเลยนะไปได้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีไฟกระพริบที่เป็นการขอบคุณเนี่ยจะบอกเลยว่าจะส่งให้กับพี่ๆรถบรรทุกมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละคนต่างก็ให้ใจให้ทางค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะคุณผู้ฟังให้สัญญาณไฟในขณะขับขี่มันเหมือนเป็นการบอกรักเพื่อนร่วมทางในระดับหนึ่งเหมือนกันนะบอกให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะข้างหน้าเนี่ยรถมันเยอะนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือว่าข้างหน้าโล่งแล้วไปได้นะคะเป็นอะไรที่น่ารักที่เราเจอในช่วงเวลาของการเดินทางในทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นการให้ใจให้ทางเหมือนการให้ชีวิตแล้วก็ให้ความสุขสำหรับเพื่อนร่วมทางนะคะก็ส่งทุกท่านนะคะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไปกับเรานะคะสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนMcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

จากการเดินทางที่แสนพิเศษนะคะมาต่ออีกหนึ่งงานเพลงที่คุณป้อมช่วยเลือกมางานจากพี่ตู่นันทิดานะคะขอเป็นคนหนึ่งค่ะ

0: เรียล 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ดื่ม
2: อัชอ
1: ดับยาสะคืดว่าดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไวแอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียศัพท์เสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนน
3: ดื่มไม่ขับนะคะคุณผู้ฟังง่วงไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่านะคะวูบเดียวนะคะหลับตาลงแค่นั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งการเอี้ยวตัวนะคะเพื่อที่จะมาเก็บของก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าพลาดมานะคะความสูญเสียไม่อาจเรียกคืนได้อย่าลืมนะคะเราไม่มีอะไรต้องย้ำตัวเราเองถ้าชิ้นส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปนั่นคือพิการไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางค่ะส่งท้ายรายการค่ะคุณฟังสำหรับชั่วโมงนี้นะคะสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีนะคะแจ้งรอบการอบรมทำใบขับขี่รถขนส่งขอใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคลหรือบ่อใบไม้นะคะประเภทขับรถบรรทุกทุกประเภทหรือว่าททหารเนี่ยนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2569ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นะคะซึ่งการอบรมขอรับใหม่นะคะชนิดที่1ถึง4จะมีการอบรม3วันด้วยกันค่ะนั่นคือวันที่21อังคารที่21พุธที่22พฤหัสที่23กรกฎาคม2567นะคะ69ขออภัยย้อนหลังไปตั้ง2ปีย้ำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะมีการอบรมนะคะใบขับขี่รถขนส่งนะคะรอบนี้ก็คือชนิดที่1ถึง4นะคะอบรม21 22 23กรกฎาคม2569สมัครได้ด้วยตนเองค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะโดยเอกสารที่เตรียมในการสมัครก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน1เดือนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่042 295412ขอบคุณสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีนะคะเวลาในชั่วโมงนี้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณผู้ฟัง 17:00 น.ได้เวลาเลิกงานนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทค่ะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนจองเพลงล่วงหน้าได้ LINE ID mcord 91.5 เพื่อนๆขอเพลงมาได้หลังไมค์0423-04146เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
0: mcord radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ดื่ม
2: ชา
1: ดับ
4: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: Mcord Radio 91.5 อสมทอุดรธานี

0: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cot Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกลุ่มปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ถึง5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนจส.ปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายสพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดี

0: มาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลางๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่ไม
6: ่ลองเลย
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
5: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

ได้อย่างสี่อย่างนะคะเสียงจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันกับ M Cord Radio ค่ะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะช่วงเวลาเลิกงานค่ะ 17:00 นกับอีก13นาทีค่ะทำงานส่งท้ายปลายเดือนมิถุนายนวันสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะยังคงมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะค่ะอัปเดตข่าวสารทุกต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทค่ะวันนี้หลายท่านก็ได้ติดตามข่าวคราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โป๊ะเรือล่มนะคะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าเป็นการล่มใกล้ท่าเรือของบริษัทเอกชนนะคะย่านซอยสุขสันต์84อำเภอพระสมุทรเจดีย์มีผู้บาดเจ็บ2คนแล้วก็สูญหายอีก1คนนะคะคาดว่าการเกิดเหตุนั้นเกิดในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขุดเจาะบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดการกระแทกท่อแก๊สจนทำให้โป๊ะพลิกคว่ำแล้วก็คนงานตกลงไปในแม่น้ำนะคะขอให้ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราไม่คาดนะเพราะมันจะเกิดแต่มันก็มีเรื่องราวให้เกิดให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หลายต่อหลายส่วนนะคะบางท่านก็ติดตามข่าวคราวเรื่องของแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเห็นสภาพแล้วต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังผู้สูญหายก็ยังคงต้องติดตามค้นหานะคะรวมไปถึงชาวเมืองเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจมากๆนะคะตึกทั้งตึกถล่มลงมาแล้วก็กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างช่วงนี้เนี่ยใครที่จะเดินทางไปนอกประเทศนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเรื่องของการรายงานสภาพอากาศต่าง

0: ่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้แผ่นดินมันไหวมันสะเทือนกันหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่มีการเตือนสึนามิด้วยเช่นเดียวกันอย่างรุนแรงที่สุดที่เราเจอในตอนนี้นะคะหลายภาคส่วนก็เรียกได้ว่าทั่วโลกนะน่าจะส่งคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือแต่ว่านะคะยอดผู้เสียชีวิตก็ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียที่เวเนซุเอลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะชั่วโมงนี้เลิกงานกันแล้วอยากฟังเพลงไหนด้วยกันก็ลองเลือกเพลงถูกใจกันเข้ามานะคะ LINE ID mcod91.5 หลังไมค์0423044146อยู่กับดีเจนุ่มวารุณีจนถึง18นาฬิกาค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: Your request
0: 5

ะเพลงนี้พ่อหน่องช่วยเลือกมานะคะเพราะว่า1เพลง6นาทีกว่าๆนะคะเท่ากับเปิดเพลงอื่นๆอีก2เพลงด้วยกันวันนี้ก็เลยส่งเพลงสากลให้ได้ฟังเพียงแค่1เพลงเท่านั้นเองนะคะขอบคุณพ่อหน่องนะคะขอบคุณสำหรับสายทางหลังไมค์จากสาวสวยที่กุมภวาด้วยนะคะขอเพลงคนกลางคืนเข้ามาเดี๋ยวสักครู่นึงส่งให้ได้ฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมสนุกกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะอสม

0: เชียร์ทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะคะร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มสูงถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะคะลุ้นรับของรางวัลค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัล Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของพิเศษของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569นะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะส่วนใครที่นะคะรำคาญกับเรื่องของยุงและก็แมลงที่มากันเยอะยิ่งฝนตกชุกนะคะบางพื้นที่เนี่ยยุงก็ยิ่งเยอะนะคะคุณผู้ฟังจะนอนหลับสบายได้ต้องมีตัวช่วยค่ะขอแนะนำมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านค่ะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆค่ะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นนะคะ1หลังนี่แหละแถมอีก1นะคะในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทรไปสั่งซื้อได้เลยนะคะพร้อมส่งให้ถึงบ้านค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your request

0: หนึ่งในไม่กี่คนนะคะคุณผู้ฟังเสียงจากพี่ก้องสหรัฐสังคปรีชาค่ะส่งไปทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะความสุขของการฟังเพลงค่ะคุณผู้ฟังหลายต่อหลายท่านนี่ก็ต้องบอกว่าบางทีเวลาเหนื่อยเวลาล้าๆท้อๆเนี่ยได้ฟังเพลงที่ถูกใจเราก็ได้ความสุขได้รอยยิ้มกลับคืนมาแม้ว่าเพลงบางเพลงที่ฟังแล้วน้ำตามันจะไหลคลอๆนะคะช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันไม่มีโอกาสได้หวนกลับขึ้นมาอีกแล้วก็ตามนะคะมาถึงช่วงท้ายๆของรายการไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยวันนี้ฟ้าครึ้มมาตามนัดแต่ว่าในพื้นที่นะคะตัวเมืองใกล้ๆอสมทนี่ฝนไม่มานะคะคุณผู้ฟังยังไม่มาใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าวัน2วันที่ผ่านมาฝนจะตกหลังเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ตกยันเช้าตกมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละพื้นที่นะคะพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตกแถวไหนบ้างตกในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ31-35องศาเซลเซียสนะคะดูจากสภาพแล้วฝนก็น่าจะมาเดี๋ยวช่วงเย็นย่ำค่ำนี้ก็รอลุ้นกันอีกทีนึงว่าฝนจะตกกันบ้างหรือเปล่าส่วนใครที่ต้องเดินทางไกลและโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางในช่วงหลักกลางคืนคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังยิ่งถ้าเกิดว่าขับรถในช่วงเวลาที่ฝนตกนี่อันตรายมากๆย้ำเลยถ้าฝนตกหนักนะคะแวะปั๊มน้ำมันหาจุดที่ปลอดภัยจอดรถให้ฝนซาก่อนค่อยเดินทางเราจะได้ถึงจุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดีภาพทุกคนนะคะ
1: M-Cop Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เวลาในชั่วโมงนี้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยว17 นาฬิกาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทกันต่อนะคะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไหมไม่นะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันอีกทีบ่าย4 โมงถึง6 โมงเย็นนะคะส่วนพรุ่งนี้รอบเช้าใครชื่นชอบเพลงยุค90เพราะๆนะคะอยู่กับ DJTC ตั้งแต่8 โมงถึง 11 โมงเช้าภาคกลางวันและรอบบ่ายฟังเพลงลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตกับ DJ ปังปอน2 ชั่วโมงสุดท้ายเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18:00 น.ขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network FM 100.5 กรุงเทพมหานครค่ะ
1: เวลา 18:00 น.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
3: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ย
4: ค่ะ
3: ผมขอแสดงความชื่นชมกับปปส.นะคือเคลื่อนไหวได้ฉับไวแล้วก็มีการแถลงข้อมูลได้อย่างทันทีทันควันไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ทางโซเชียลเขาไปขุดคุยกันแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรื่องไอเดียนะสอบทุจริตอะไรนี้เป็นต้นนะอันนั้นเนี่ยโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควแต่ว่าในทางคดีแทบจะไม่มีอะไรคืบเลยแต่เนี่ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางปปส.เขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
4: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
3: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
4: ใช่ค่ะภูกามยาว
3: ก็แล้วก็ภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันธุเอกอันตรตรีสุริยาสิงห์กระมนนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันก็แถลงให้ข้อมูลมีความคืบหน้ามากนะรัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
4: เขารู้กันหมดแล้วน้องมีนาเนี่ย
3: หน้าตาเลยก็ในโซเชียล
4: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพอ

0: ควรนะคะไปเอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก็ถือเขาก็ถือประกาศนียบัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอายุ24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนด์ลำพูนนะฮะเธอเป็นคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่นเลิกกับแม่ตอนเธอ3เดือนแล้ววันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดีก็ไม่รู้เธอเรียนจบอะไรแต่เธอก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กเรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างหนึ่งก็ประกวดนางงนางงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมากมากมากมากมากนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟูลเซอร์วิสแบบนี้ยากมากเธอก็มีชีวิตเหมือนเด็กต่างจังหวัดดิฉันดูนะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรียนดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเรียนที่ว่ากลางๆ
1: ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
0: กลาง
1: ๆแต่ว่าทางคุณสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
0: ต้องรับผิดชอบ
1: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมากมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่10,000ใน10,000เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ2,000อีก8,000เนี่ยแม่ต้องเอาไปผ่อนรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆเป็นดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้แล้วเดือนก็ผ่อนเดือนละ8,000ถ้าเดือนละ8,000ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของแล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
0: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะ น้องมีนารับหิ้ว
1: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่การบินไทยก็จะเจอ
0: ผิดระเบียบ
1: การบินไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดนะรับจ้างยืมของเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยที่เกิดเหตุก็คือว่ามีผู้ใช้ชื่อว่าโลสนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะให้ช่วยเอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกเนี้ยส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่าเออมันเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนนี่แต่ว่าคนที่เขาทักมาเนี่ยโรสโซเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขา

0: ามีตัวตนอยู่แบบเช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในที่สุดก็รับงาน
1: รับงานไปรษณีย์มาร
0: ับงานเขาก็ส่งไปพัสดุมานะนะกล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีพงมีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่กับแฟนหนุ่มนี่แหละเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การอันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนหนุ่มก็ให้การอีกว่า เปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงไอ้ถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะก็คงกลัวกันอ่ะคงกลัวว่ามันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาจนกระทั่งตรวจตราดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเจอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เรื่องราวก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลนะศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูลก็สามารถแถลงแล้วก็มีเรื่องราวที่อะไรออกมาชัดเจนได้ดีนะ
1: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
0: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
1: แต่เธอรับพิ้วแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี
0: ้
1: ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
0: เธอแพ็คเองเลย
1: ใช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
0: ครับ
1: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
0: อันนี้มีบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วพวกแอร์พวกเนี้ยรับพิ้วอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละหลวมไม่สิทธิพิเศษอะไรไหมเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอการปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเออ่ะซึ่งของการบินไทย
1: เป็น business
0: เป็นก็จะเป็นพวก first class กับ business class เป็นใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class ก็จะไปที่โลเอเนี่ยแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์นึงเขาจะให้พวกลูกเหลือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่องเอ็กซ์เรย์CTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะส่วนกระเป๋าแฮนด์แครี่ล่ะแฮนด์แครี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเอ่พวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจเติร์ดโหลดกระเป๋า
1: เอ็กซ์เรย์ปกติ
0: เอ็กซ์เรย์ปกติแบบที่เราเป็นผู้โดยสารเราไปอ่ะแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบินก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ผมก็ไม่เข้าใจทำไมว่าเพราะว่าในพวกที่เขาเป็นสจ๊วตพวกที่เขาเป็นแอร์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันถือเป็นกฎบัตรที่สำคัญที่สุดเลยนะของคนที่ทำงานบนเครื่องพนักงานบนเครื่องทั้งหลายทั้งกัปตันทั้งแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยนะคือเขาไม่ให้เด็ดขาดไม่ให้รับฝากของจากใครให้ไว้ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับฝาก
1: เขาไม่ได้รับฝากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เดซานมันเป็นรายได้ของพวกเขา
0: ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
1: มันเป็นอย่างนี้

0: นะคะที่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาส์จะถูกเมาส์การบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยเรียนก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินที่เขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็ยิ้วกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยนะคะบางคนนี่บ่อยหิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดหิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กันแล้วกัน
1: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
0: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์
1: เขาไปซื้อเอง
0: ที่ร้านนี้เขาจะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกแล้วสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีเขาจะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบนคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาไม่ได้หิ้วของอีกแบบหนึ่ง
1: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหาซื
0: ้อของมาขาย
1: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
0: ่
1: แล้วก็
0: ราคา
1: ในเมืองไทยเนี่ยเอามาขายเนี่ยพอมีกำลีกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะฮะและอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
0: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
1: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่หิ้วเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้าน Marks & Spencer ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวก็ขายได้แล้วถูกไหมฮะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้นก็ได้ยินก็เห็นมาอยู่แต่ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที8,000หมื่นหนึ่งไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบหนึ่ง
1: คือพันตรวจตรีสุริยาสิงหกบลเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
0: มันถูกไปป่ะ
1: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้นะเพราะกระเป๋ารวมกันแล้วเนี่ย
0: ราคาไม่เท่าไหร
1: ่ใบอย่างมากก็3
0: ใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100กระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึง100ยิ่งซื้อเป็นโหลยิ่งไม่ถึงเลยอ่ะ
1: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับผิวมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้ก็เปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากทางครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
0: เปิดเงินเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เวสาที่ท่านถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี2ปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ 6-70,000 บาทต่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้างถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.พี่ไพศาลคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนที่ฉันเนี่ย 4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตสอ่ะ 35,000 แล้วดิฉันต้องไปหิ้วอะไรดีฮะดิฉันต้องไปหิ้วอะไรไหมฮะดิฉันเงินเดือน 45,000 เพื่อนมีรายได้สักเพื่อนมีอะไรเรียนมีเงินเดือน 4,500

0: ในยุคนั้นเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย30,000 กว่าสักพักนึงเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบละกี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเรานี่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราจะต้องทำแบบนั้นที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน50,000ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะอ้างความยากจนไม่ถูกคนรุ่นนี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้ 4-50 หมื่นกันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทุกทั้งหมดเดี๋ยวนี้เป็นมาหมดค่ะ
1: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
0: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่ยังไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
1: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คว่าอย่างนั้นนะ
0: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะเราเนี่ยก็ลูกชาวบ้านทั่วไปเยอะแยะไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้ 5-6 หมื่นกับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เหรอคะพี่ไพศาล อย่ามาอ้างเรื่องความจนฟังไม่ได
1: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่ 8,800 อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แล้วแต่ถ้ารับ 8,800 แล้วเอากระเป๋า12ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูยศมันก็ดูแย้งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่นั่นนะ
0: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า 8,800
1: เธอให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงห์กมลแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจโลสโลสเป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่าโลสโลสเนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของโลสโลสตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบค้นทางโซเชียลมาจนเจออ
0: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15ครั้งจริงหรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครพูด
1: เขาทำมา2ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2ปี
0: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15ครั้ง
1: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
0: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
1: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานนี้แล้วเขาก็มีรายได้เสริมโดยการรับจ้างหิ้วของซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่วไปแล้วพวกลูกเรือเขาไม่ทำกันนะแบบนี้ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำกันเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเขามีออเดอร์แล้วเขาไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วเขาแพ็คลงกระเป๋าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยเขาเป็นกลุ่มๆของเขาอยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าต่างๆเข้ามา
0: ค่ะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้อ้างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะ แต่ตกใจมากถ้าจะ

0: เรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่อ่ะเดี๋ยวคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้6-7 หมื่นจะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับทรานเซ็กชันนี้หรือเปล่านะคะก็ตำรวจคงจะตามเต็มที่แหละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอร์โฮสเตสโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วยอันนี้เห็นด้วย
1: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิ

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27 นฮะครับ
5: ค่ะฮิ้วของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างนึงก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่ไพศาลบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปแล้วพี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรแต่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปเสวนาอะไรกับพี่เพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่
4: ไม่
5: แ
4: ล้วเพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเลย
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้องเมคเฟรนด์อะไรมากที่ฟังเพื่อนๆเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยพอพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสียตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คงจะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกก็โอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิต อยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่ม
5: มีแฟนอยู่ด้วยกัน
4: ก็อยู่ด้วยกันอยู่ก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลง

0: ตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขนยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องไป15ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่ว่าทำ
0: มา15ครั้ง2ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15ครั้งไม่น่าจะยาก
0: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
1: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนด์ไม่ใช่แกรนเชียงใหม่มันแกรนลำพูน
0: มอชอหรือเปล่า
1: เขาไม่พูดค่ะ
0: ที่เชียงใหม่
1: ดูในบิ๊กเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีนะคะ
0: ก็มี
1: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆกันแล้วกันเนี่ยสามมหาวิทยาลัยแล้วแต่เห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนด์ลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารักไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
0: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็ไรเงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไป
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบิน

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนอะไรประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัญชาเนี่ยที่เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของประเทศไทยรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเขาก็แปลกๆนะคะไอ้ที่จับๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ border force เพราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าคนที่จับยาเสพติดครั้งนี้
2: ของเราเรียกตม.ของเขาเรียก border force
3: เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2515ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดง

0: อยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100% เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆการตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติคงสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความพยพของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่4.6ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
1: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก
0: ็
1: เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยป่ะคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจค้นมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นนะฮะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะโดนตรวจค้นค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของ
0: กัญชา
1: ของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
0: ีน้ำมันกัญชามีดอกกัญชาม
1: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้
0: ผลิตภัณฑ์กัญชาใช่ค่ะคุณละวรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรจากออสเตรเลียมา
1: ตำรวจเขาบอกว่าได้หนึ่งคอลเขาเรียก
0: ให้เป็นแม่ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
1: แต่คุณก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆนะแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยผมจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าข่าวมันเลยเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ยทางการออสเตรเลียทางตำรวจออสเตรเลียถึงได้แถลงอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบเนี่ยมันมีระแคะระคายเข้ามาละนะโดยเฉพาะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทาง
0: จะเป็นข่าว
1: ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับ

0: ใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
1: รู้กันหมดนั่นแหละค่ะ
0: รู้กันหมดอยู่แล้ว
1: เขาคงมีคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบ

0: เงินในกู้มืออยู่ค่ะ
1: มีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสคุณมีนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ไม่มีแล้วค่ะพี่
1: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณในวันที่2พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะก็เข้าไป29/31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวๆนะฮะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วก็คือเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะซึ่งก็มีพลตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมาธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมาธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
0: ไม่เกี่ยว
1: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สวที่สงวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสวที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวในฐานะเลขาธิการกรรมการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพรบมีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมธิการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสว.ผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วสภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบ
0: 103เสียงต่อ
1: 103เสียง
0: ค่ะคงหลักการเดิมไม่ให้นิรโทษกรรมมาตรา
1: 112เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไปต่างจากร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได
0: ้ยืนยัน
1: นะครับยืนยันทั้งหมดในขั้นตอนที่จะต้องพิจารณานะ
0: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
1: คดีหัวพวกเราเนี้ยนะฮะ
0: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
1: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีได้หมดเลย
0: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน
1: นั่นแหละปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาราคาซังอยู่นะก็ได้รับการนิรโทษหมดคดีสงครามสีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหลากสีกลุ่มเสื้อแดง
0: ทุกสี
1: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
0: ไม่ใช่มาตราถ้าอาญาก็ไม่ได้
1: ไ

0: ายาไม่ได้อาญาไม่ได้อีกแล้ว
1: แต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
0: อาญาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำร้ายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
1: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเข้าไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษ
0: กรรมตอนนี้เอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่เขาในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยผมไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำแหละดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อให้ตัวเองรอดเรื่องคดีอัวเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขากรรมธิการที่เขาแปรยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าเด็ดดันนิรโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
1: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปหัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
1: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
0: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้เนี่ยที่มีเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงษ์สว.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามลำดับความสำคัญตามศักของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
1: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องงบประมาณกันนะสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา51 นาทีครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะพี่แจงงบประมาณปี70จริง

0: มีหลายแง่หลายมุมให้พูดให้คุยมากนะคะเช่นขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฝาถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อ่ะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียนเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างคะเพราะทุกวันนี้ถ้าพี่สารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกเนี้ยเพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่สารคะเรื่องพวกเนี้ยมีให้อ่านทุกวันและบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและรู้ว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งๆทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นๆแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่ไพศาลถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่28,285ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา1,954ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกกรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลดได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้างบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณอาชายังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็กทั่วหน้าปีที่แล้วเนี่ย 16,267 ล้านบาทปีนี้เหลือ 15,810 ล้านบาท สะท้อนว่าการทำงานหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุคนี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ทั่วหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ทั่วหน้าต่อไปขณะที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาท แต่ในงบ70ยังไม่มี

0: การระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเข้าเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปีเงินอุดหนุนช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
1: โอ้จริงเหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะ
0: ไม่ท
1: ราบแปลกอ่ะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
0: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งคุณสาย13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
1: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะเรียนว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
0: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่39ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณนัทชายยังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1% ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศได้อย่างไร
1: ตามนั้นจริงๆ
0: อ่ะต้องพักกันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็น

0: แถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่เวสานตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
4: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
5: ล้านห้าค่ะคุณชาชาเนี่ยไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่เวสาน
4: ก็เกิน50มาได้
5: เกิน50
4: แต่ยังต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
5: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาในตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องออกมา
4: คือคนที่จะมาเลือกคุณชัดชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชัดชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะเออคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
5: ประชาธิปัตย์หายไป 7-8 หมื่นค่ะ
4: ที่เคยเลือกดร.เอสุชาติชวี
5: ค่ะ
4: นะตอนนั้น 300,000 กว่าใช่มั้ย 200,000 กว่า 300,000
5: 250,000
4: 250,000หายไปเป็นแสน
5: ตอนนี้ได้ 107,000 ใช่มั้ยคะ
4: ไม่ถึง
5: แค่แสนเดียว
4: แสนกับ 800,000 แสนกับ 1,000 น่ะ
5: หายไป 150,000 ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ 70,000 ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
4: ครับ
5: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัดชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไปทางนี้ด้วยแต่ส่วนหนึ่ง
4: ก็คราวนี้สกเนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพันนิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปิดหีบแล้วกำลังนับคะแนนเนี่ยตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาและกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะเออแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตคงสิงห์วิทยาแกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชัดชาติ 100% และเป็นคุณสุรจิตเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะ
5: ค่ะ
4: แล้วเขาถูกพรรคพวกเลื่อย
5: หักหลัง
4: อาจจะให้ออกรู้จักดันประธานคนใหม
5: ่
4: เขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวออกมาลงเองเลย
5: ค่ะ
4: นะแล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สก.เนิร์สหรือว่าคุณพัฒนาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ย
5: ค่ะ
4: ซึ่งเป็นสก.เขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากทม.ครับ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทม.

0: ควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทมเดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
1: อายุ37เองค่ะสก.เนิร์สเนี่ยนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเป็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสก.เขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
0: พ่อเป็นสก.เก่า
1: เป็นสก.เก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเหล็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการสูงปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกพาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์พรหมนาลักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบุรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการดำเนินการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการปฏิบัติต่าง
1: ๆก็คือ2อย่างค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าพื้นที
0: ่
1: เร
0: ีย
1: กว่าเป็น
0: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก็
1: ประกาศเฉย
0: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
1: 6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้า
0: ครับ
1: ก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอีกอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: แล้วม
1: ื
0: ดม
1: ื
0: ด
1: ค่
0: ำ
1: ค่
0: ำมันก็มืดๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อยจะ
1: มันไม่รู้ว่าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมร อยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆได้เคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่นปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็บัตรประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มีสองหูเหมือนกัน

0: นี่ยังจำได้เลยมันต้องไปเอาคำพูดนี่มาจากไหนตำรวจสอบสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ไงก็คุณจะเป็นลาวเป็นเขมรคุณก็มีสองหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินเดินอยู่แถวนั้นก็มีสองหูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะวิไพศาลไม่ให้เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้นแล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถถังมีของเล่นมาใหม่อะค่ะก็เขาก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูซะว่ามันพื้นที่มันราบจริงๆนะคะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรันเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อารันไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหานทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอารันถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะพี่ประสานเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนดับเลยเห็นอยู่เห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไป
4: ในฐานะ
3: ชนคันต่อไปเงี้ย
4: ในฐานะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมฮะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ใช่ไหมเข็ดไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
3: ประกัน
4: ของประสบความเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมคะ
3: แบบ
4: ขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกนั้นนาทีนี้เลยเหรอคะ
3: แล้วก็ไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาดทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
4: ไม่ควรจะร้องไห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรตัวคุณว่าแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนก็ไม่รู้วิโนยเดย์อะไรคุณเลย ใช่ไหมฮะเอาแค่สามัญสำนึกส่วนนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องมีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นก็มีแต่คนทุกคนด่าแล้วไม่ให้อภัยไม่มีใครสงสารผมดูแล้ว
4: ไม่มีใครสงสารเลย
3: มันเลยเกินเบอร์เกินเหตุ
4: แล้วอย่างนี้ภรรยาก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ขอเลิกใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี
3: ้ผมก็ไม่ใจดำ
4: หรือว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาถึงขอเลิกก็ไม่แน่ใจ
3: ผมก็ไม่ใจดำถึงขั้นไป
4: ซ้ำซะหน่อย
3: ไปซ้ำเติมอะไรเข้ามา
4: ไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่า

0: ป่านมันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
1: ันอย่างนี้มัน
0: ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
1: ม
0: ี
1: อาการคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทำให้ชาวบ้านมันเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขานิ่งเฉยหรือเปล่า
0: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยมันศิวรา
1: ผมเห็นแล้วผมเห็นในคลิปอ่ะ
0: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
1: คงมีอะไรผิดปกติอยู่อ
0: ะ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
0: ตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะอันนี้เดียเติมเองนะเป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
1: เอา
0: อยู่ในฐานะหาเช้ากินข้าวอยู
1: ่เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่าที่ว่าเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอ่ะ
0: เอ้ยยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กพอดเรื่องชาติหางจะดี
1: เมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้ามา
0: ขับมาจากไหนขับมาจากสะกดรอยมาแล้วก็รู้ว่าไอ้เสียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
1: ไปแม่นั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วม่านรูดอะไรงี้แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาดักข้างหน้า
0: ที่ไปสายครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดเราเรียกมันว่ารีสอร์ท
1: ยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปละเอาก็เนี่ยฮะอันนี้ลงจากรถเลยนะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
0: ค่ะ
1: เขาบรรยายไว้อย่างนั้น
0: แล้วภรรยาทำยังไงคะ
1: ภรรยาก็โดด
0: สวนเล
1: ยไม่ก็เห็นรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นนะไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาคนเนี้ยไปช่วยปลอบใจนั่นหน่อยผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอก็ดักผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
0: เตะเมียเลย
1: เตะเมียเลยมีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์อยู
0: ่แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูไอ้รายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมฮะ
1: ดูเลยไม่ดูนางงามไอ้อย่างนี้เขาเรียกที่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรเงี้ยป่ะที่เขาเรียก
0: ใช่
1: เขาเรียกนางงามสายเขียว
0: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
1: นางงามสายเขียวหมายถึงยังไง
0: แกเป็นนางงามมิสกัญชา
1: อ๋อ
0: ประเทศไทยมีมิสกัญชา
1: อ๋อถึงเรียกสายเขียวโอเค
0: แล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำพันหนึ่งพอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก2,000แล้วก็นั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ว่ากันไป
1: เขาแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นกลุ่มอะไรเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีคนแสดงความเห็นมาเยอะแล้วโหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมาณไม่มีความ
1: ทำไมเรื่องอะไร
0: พอพูดเรื่อง
1: ภรรยาเหรอ
0: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชานเมืองผมไม่ใช้คำว่าภูธรนะโอเคแล้วก็คนพิการอายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13 ล้านเหลือ1 ล้านอ่ะแล้วก็คุณนิตินายบตม.ก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิติคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็กและแม่ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
1: เอาอกเอาใจมาใช่ไหม
0: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยพ่อแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมถึงจะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ย

0: ข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
1: อันนี้อย่าเชื่อไปโฆษณาอะไรมาก
0: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
1: นั่นน่ะสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอ่ะพูดให้สนุกมากกว่านะ
0: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกถามพี่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลที่เขาทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากละนะคะคุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษมก็
1: จะเน็บไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยนะเน็บไปไกลเลย
0: นิตี้พี่อ่ะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกาน่ะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากัน2รอบ3รอบแล้วนะพี่ดูอยู
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ค่ะอิจฉาไม่มีอะไรเห็นคนก็มีความสุขก็อิจฉาได้หน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวก IG ของคุณพิธาอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ตาม
0: หรอคะ
1: น่าจะตามในน่าจะมีตามใน Twitter บ้างอะไรบ้างแต่ Twitter ตอนหลังมันพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อยนู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสค์ค่อนข้างจะงกหน่อย
0: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
1: ก็คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะก็ทำให้ฉุดส่งออกรถเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตรถก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยคิดซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พนาพงษ์ก็แถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภาคม68year on year เทียบกับ year on year นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลง126.66และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลง36.20แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้น12.78ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลง17.94เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็น121ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1.13% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภาคม69ผลิตได้ 55,694 คันเท่ากับ 48.76% ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68 36.20 นะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเท่ากับ51.28ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤษภาคม68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภา69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับ36.66ของยอดการผลิตทั้งหมดก็เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี68
0: พี่ดิสานคะพี่ดิสานเห็นข่าวนักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
1: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางเรื่องปูนเลย
0: ที่ลำปางชื่อว่าเขาเป็นร้อยโทแฟรงค์ร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่ามาตกแถวแถวลำปางหลังจากนั้นก็มีการหากันมาทั้งหมดเป็นเวลา80ปีล่าสุด Facebook ของ US Embassy Bangkok ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินตกในลำปาง80กว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนีหลังจากคลุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนีก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคเคนนี่กลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคเคนนี่ที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ที่หาไม่พบเดิมเพราะว่าสภาพป่า
0: เป็นป่า
1: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะก็เลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้น
0: แต่ก็สงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะค่ะ
1: เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดท้ายเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่มันอาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกองทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 9นาฬิกา30นาทีนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับอีก1รอบนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงคราวนี้ทั่วประเทศเลย
3: ที่รับสัญญาณ100ท่านด้วยนะคะ
2: ที่ Facebook แล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลราชธานีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นต้นมานะครับ
3: คุณเกษมคุณอเมซอนนะคะคุณจุ๊บแจง
2: ครับพี่สุทธิการสวัสดีนะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับ
3: ค่ะ
2: เสียด้งนะครับพี่อเมซอนบอก

0: ว่าเสียดงเจ๊จันชลบุรีห่างหายฝนมีแต่เมฆดำๆฟ้าแลบใกล้ๆคาดว่าจะมาดึกๆเจ๊จันแรมนะฮะที่เขาเรียกเจ๊จัน
1: เอาที่สบายใจเลยค่ะ
0: ดีนะครับแบบนี้ต้องยึดเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นพาหนะในการทำผิดเป็นการกระทำส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะพี่จรูนนะนะครับยึดคงไม่ได้เนาะมาอีก10อันดับข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเจริญเยอะมากเลย
0: กลัวปลาหมอคางดำนี่น่ากลัว
1: มันเยอะมากเลยไงที่สมุทรสงครามอ่ะ
0: ปลากระป๋องเขาไปทำแล้วไม่ใช่เหรอ
1: นี่เขามาทำแฮมเบอร์เกอร์อ่ะทำแฮมเบอร์เกอร์ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่อบต.ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะวันทางนายเจษดายานประภาสิรินายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าการอบรมในโครงการนี้นะคะจะเป็นการอบรมอาชีพให้ผู้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แบบเข้ามาบำบัดแล้วได้ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้ก็เลยมีการที่จะอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไฮไลท์ในการอบรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์จากปลาหมอคางดำเป็นการนำเอเลี่ยนสปีชีที่กำลังแพร่ระบาดหนักเลยนะในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่านำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะแล้วก็ปะปั่นรวมกับส่วนผสมที่กำหนดคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนจนเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปวางในขนมปังวางมีผักสดมีขนมปังแล้วก็วางทับเนื้อปลาหมอคางดำทอดราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยเขาบอกกิจกรรมนี้คนที่เข้าร่วมในคึกคักมากเลยนะคะทางด้านของนายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าทางอบจ.สมุทรสงครามเนี่ยว่าเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะคะก็เลยได้ร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองเพื่อจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้คนที่บำบัดเสร็จแล้วออกไปเนี่ยก็ได้จะได้ไม่มีเวลาว่างไปสู่วงจรยาเสพติดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำเป็นการนำปลาหมอคางดำซึ่งมีอยู่เยอะนะสมุนในสงครามเนี่ยมาแปลรูปให้เป็นของน่ากินบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างดูน่ากินเหมือนกันนะดง
0: ก็ถ้าทำมาเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่ออกเหมือนทอดมันกุ้ง
1: เหมือนทอดมันกุ้ง
0: นะเหมือนทอดมันกุ้งชุบแป้งมาแล้ว
1: มีเกล็ดมีเกล็ดขนมปัง
0: คือถ้าให้กินอย่างนี้ก็กิน
1: เราไม่รู้หรอกเรากินไปแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเนื้อปลาหมอคางดำหรอก
0: ถ้าทางจังหวัดเชิญมาให้เราไปกินแล้วฟรีเราก็ไป
1: นี่แฮมเบอร์เกอร์ปลาหมอคางดำ
0: ฟรีนะต้องฟรีนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ที่แก่งกระจานนะนะฮะเขากำลังลุ้นให้เป็น
1: บ้านพี
0: ่เป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้คือเขาไปจับจระเข้มาได้ตัวหนึ่งตอนนี้น
1: ะ
0: ครับมันหลุดออกมานะฮะจับมาเสร็จตรงนี้ส่งตรวจทันทีตรวจเขาบอกว่ารูปร่างมันเนี่ยเหมือนมากนะครับคือตรวจเอามันไปตรวจ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ว่าเป็นจระเข้พันธุ์ไทยแท้เลยหรือเปล่านะฮะน่าจะพลัดหลงมานะครับก็ตอนนี้หลังจากที่จับจระเข้ตัวนี้ได้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเนี่ยนะฮะเขาก็เก็บจระเข้นี้ไว้นะชาวบ้านเนี่ยไปเจออยู่ในสระน้ำที่ท่ายางบ้านพี่กวยเลยนะครับ
1: เจอที่ไหนนะสระน้ำที่ท่ายางเหรอ
0: สระน้ำริมถนนสายสองเคยผ่านไปไหม
1: ผ่านเคยผ่านสายสอง
0: น่าจะไปวันที่จระเข้ขึ้นมานะ
1: คุณรู้ว่ามันมีอยู่ในคลองสายสองด้วย
0: ตัวยาวเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จับทีนี้ตอนนี้เขากำลังตัดครีบมันนะครับเขาบอกว่าตัดตรงตำแหน่งครีบตัดไปตรวจ DNA นะครีบเนี่ยตำแหน่งที่7นะครับเพื่อไปตรวจตัวมันเนี่ยหนัก20 กิโลยาว173 เซนนะฮะ ถ้าเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จริงๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปปล่อยที่แก่งกระจาน

0: นะฮะเขาบอกว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์ถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยแท้เนี่ยโหถ้าเจอเนี่ยนักอนุรักษ์นี่แบบคงดีใจมากนะฮะแล้วก็จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเผื่อว่ามันจะนะไปเจอหรือไปผสมพันธุ์นะครับก่อนที่มันจะหายไปอ่ะมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้ซึ่งบ
1: ้
0: านเราจะหมดแล้วพี
1: ่
0: นะครับ
1: ก็จะหมดตอนอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เมื่อวานเราพูดถึงว่าฟาริดากับติ่งติ่งเขาไปออกโหนกระแสแล้วก็จบลงด้วยดีทั้งคู่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็มีบ้างมวยไม่บ่ายกันเวลาเขาจะลากันไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงประมาณแบบบ่ายเย็นๆเนี่ยฟาริดาเจ็บท้องเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดแล้วก็มีปรากฏว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วยก็เลยคนใกล้ชิดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: ไปยืนเยอะไปหรือเปล่าไปเดินเยอะไปหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยผลอันตราซาวบอกว่าทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยก็ปลอดภัยเลยนะคะนี่ตกลงเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าอั้นปัสสาวะแล้วก็บอกไอ้ฟาริดาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะห้ามอั้นปัสสาวะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยอั้นปัสสาวะไม่ได้นะคนท้องอ่ะหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วฟาริดาก็ยังไปทำงานเลยนะไปไลฟ์สดอ่ะขายสินค้ามีส่วนหรือเปล่านั่งไลฟ์สดนานๆแล้วก็ปวดฉี่แล้วไม่ลุกขึ้นอ่ะไม่ไปไม่ได้คนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะตรงท
0: ี
1: หลังก็ลุกไปเลยไลฟ์สดไม่เป็นไรหรอกเน
0: า
1: ะปวดก็เข้าก็อย่าอั้นเลยอุ๊ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นไลฟ์สดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากออกจากหาหมอแล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สดอีกนะแค่20นาทีดงทำยอดขายทะลุต้อง 500,000 บาทเลยอ่ะโอ้แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณแม่คุณลูก
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปเล่นไฮโล
1: แม
0: ่แล้วแกแสบจริงๆนะฮะแล้วแกแจ้งจับชาวบ้านแทน
1: อ
0: ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะนะครับชาวบ้านเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้นะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่บุรีรัมย์ครับเพื่อเอาผิดผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเล่นไฮโลนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวแกเสียหรือไงนะแกถึงไปแจ้งจับชาวบ้านอ่ะเล่นมานันที่ไฮโลในงานศพโอ้ทราบมาว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะตามงานศพเนี่ยเขาตั้งวงกันใช่ไหมบางคนอยู่กันถึงเช้ามืดนะครับโอ้พระสวดเสร็จไม่กลับกันนะฮะโอ้มาเล่นไฮโลกันนะครับก็ชาวบ้านในตำบลลำดวนอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์บุกมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลลำดวนนี่แหละนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้ามือเลยพาลูกบ้านเนี่ยตั้งวงเล่นไฮโลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพี่นะนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังประกาศเสียงตามสายว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดการพนันชาวบ้านบอกโอ้ยกล้าพูดได้ยังไงตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปเล่นเป็นคนตั้งบ่อนไฮโลเล็กย่อมขึ้นมาน ะฮะชาวบ้านก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับไปร้องเขาบอกว่าเคยไปร้องระดับที่อำเภอมาแล้วนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังอ่ะตั้งแต่11พฤษภาคมผ่านมา2เดือนเรื่องเงียบวันนี้ขอมาจังหวัดเลยครับบุกมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะฮะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เล่นกันสนุกๆมาละ5บาท10บาทบางครั้งก็ไปเล่นตามงานศพบ้างจู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนี้แจ้งตำรวจให้มาจับชาวบ้านก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เลิกเล่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันแหมแต่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นพนันเองแล้วจะมาทำเป็นเนียนนะครับนี่นะแกบอกว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นี่เหมือนชาวบ้านก็เขาก็แค้นเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากก็คือให้ปลดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งไปซะผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน15,000นะพี่มีเงินเดือนนะ
1: แต่บางทีเราพวกหมู่บ้านสีคงสีขาวเนี่ยคล้ายเป็นคนเป็นคนตรวจแบบว่าเป็นคนเช็คเป็นคนให้
0: แล้วที่แกไปแจ้งตำรวจมาให้เกิดความวุ่นวายทำไมในเมื่อถ้าตัวเองเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นเนาะนะครับก็เดี๋ยวรอฟังความอีกข้างนึงจากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เนี่ยที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเข้มนะคะ

บอกวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาอย่างว่าเจ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกลุ่มชาวฝรั่งเศสอายุ37ปีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมซ่อนอยู่ในที่ไหนรู้ไหมในขวดครีมอาบน้ำขณะเดินทางจากไทย

0: ช่วงคงหลบไปใต้ท้องแน่เลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงของการเดินเข้าเนี่ยมันต้องผ่ามันต้องเลยร้อยมิลลิกรัมอะร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยมิลลิกรัมนะคะเขาบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องขังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเนี่ยสกัดตรวจค้นที่สนามบินนานาชาติเพิร์ธนะคะหลังเดินทางมาจากประเทศไทยระหว่างตรวจสัมภาระในเจ้าที่พบภาชนะขนาดเล็กติดฉลาก body wash นะคะก็คือครีมอาบน้ำนี่แหละภายในบรรจุของเหลวซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารบิวเทนไดออลนะคะปริมาณประมาณ50กรัมซึ่งจัดเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจและพบแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มอีกนะคะเป็นยาเมสเตียรอยจำนวน40เม็ดค่ะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหานำเข้ายาเสพติดในเชิงพาณิชย์นะคะมีโทษสูงสุดจำคุก25ปีและคดีถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารเสพติดผ่านสนามบินพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะถ้าเกิดเจอเขาบอกว่าไอสารบิวเทนไดออลเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารกดประสาทรุนแรงในร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดควบคุมระดับเดียวกับเฮโรอีนเลยนะโคเคนด้วยแล้วก็ยาบ้าถือว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย25นี่ก็เหมือนโทษของแอร์สาวนี่ก็ประมาณเนี้ย
1: 25ปี
0: แต่ต้องดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเจอประสานกันยังไงถ้าเกิดว่าหิ้วอย่างเดียวก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าเกิดหิ้วแล้วไม่การสืบสวนแล้วไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษยังไง
1: ม
0: ันจะโทษแค่ไหน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5นะครับพาไปดูชีวิตของคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยแกอายุ

0: เท่าไหร่เนี่ยนะฮะในข่าวนี้ไม่ได้บอกอายุนะครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาคือแกกำลังจะปีนสะพานลอยแล้วก็กระโดดลงมานะครับพลเมืองดีเห็นก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแจ้งตำรวจมาช่วยถามไปถามมาแกบอกว่าแกโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งนะครับพุ่งกับสภ.เมืองนครราชสีมานะครับนะก็สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปใช้หลักจิตวิทยาใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จครับนะฮะคุณลุงยอมลงมาจากสะพานลอยนะหน้าโรงเรียนสุรนารีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโอ้โหท่ามกลางฝนตกท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านว่าอย่าโดดนะอย่าโดดนะถามไปถามมาคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอำเภอโชคชัยครับที่โคราชนี่แหละฮะบอกว่าโดนหลอกเงินไปแสนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะตามเงินคืนมาได้หมดหวังท้อแท้กับชีวิตเงินที่ลุงเก็บมาทั้งหมดนะครับศูนย์ไปกับการโดนหลอกในครั้งนี
1: ้
0: เออนะฮะก็เลยตั้งใจจะมาจบชีวิตลงเพื่อสะท้อนว่าชีวิตคนเราทำไมถึงมาเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้อันนี้คุณลุงบอกนะเออนะครับน่าจะโดน call center นะฮะหลอกเงินไป
1: กว่าจะหามาได้นะแสนเงินแสนของบางคนเนี่ยก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะ
0: ตอนนี้ตำรวจเลยไม่ปล่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็รับปากนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเงินของคุณลุงกลับคืนมาให้ได
1: ้ค่ะ
0: ขอให้คุณลุงมีหวังนะครับก็
1: มีคนมาช่วย
0: เราอาจจะพูดง่ายแล้วว่าเงินทองมันของนอกกายนะ
1: ไม่ได้บางคน
0: มันก็แต่ก็อยากให้คุณลุงแบบมีกำลังใจอ่ะ
1: อยากคิดสั้น
0: โอ้ชีวิตเรามันมีค่านะครับชีวิตเรามีค่า
1: ถ้าอยู่อาจจะทำได้มากกว่า 100,000 คิดอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่ามันเป็นเคราะห์ของเราไปนะครับเดี๋ยวคนบอกเอาพูดง่ายแล้วไม่ใช่
1: เราไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับโอ้ขอเป็นกำลังใจให้จริงคุณลุงสู้ๆครับนะครับ
1: แล้วก็ต่อไปเงินเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าให้ใครง่าย
0: โอ้มันพูดยากพี่มัน
1: พูดยาก
0: วันนี้มันสารพัดวิธีหลอกเราอ่ะนะครับถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมในเรื่องของพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,170 นะตอนนี้ก็มาถึงคิวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยวันนี้น่ะมีประเด็นน่าสนใจที่คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้สนามที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขในยุคนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาบางคนบอกเอ๊ะจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันค้างจ่ายเลยเงินรางวัลก็ไม่ถึงมือนักกีฬาไม่ลงไม่เลี้ยงเคยมีข่าวนี้อยู่ใช่ไหมล่ะข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาเรื่องไม่ลงไม่เลี้ยงเนี่ยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของนักกีฬาเนี่ยขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือนตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยมีนโยบายบอกว่านักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัล7วันภายหลังเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องโอนเงินเนี่ยตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาเลยจะไม่โอนเงินไม่ผ่านสมาคมกีฬาแล้ว
0: ครับผม
1: โอนไปถึงตัวนักกีฬาหลังจะไปเข้าร่วมโปรแกรมทั้งเอเชียนอะไรพวกนี้พวกต่างๆแล้วได้รับรางวัลน่ะหลังมาแล้วก็คือมันมีปัญหาร้องเรียนมาก่อนนั้นนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยให้โอนตรงไปถึงตัวนักกีฬาเลยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการต่างๆมา7วันเนี่ยต้องโอนให้เสร็จเลยนะคะก็จะได้ทำให้ปัญหาได้รับเงินล่าช้าเนี่ยหมดไปนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มนำร่องใน2รายการใหญ่แหละเช่นรายการเอเชียนบีชเกมแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับไปอย่างดีเลยสามารถสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาได้ขออย่าให้มีอีกเลยนะว่าเอ้ยมีปัญหามันไม่ลงไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเงินรางวัลช้าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เขาบอกว่านโยบายแบบนี้นักกีฬาชอบสมาคมไม่ค่อยชอบสมาคมบางทีเขาก็ต้องบริหารจัดการงบอะไรของเขาอะไรเขาว่า
1: ต่อผ่านเขาอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: นี่กูดูถ้ำดิสวยไหม
1: สวยที่ไหนอ่ะ
0: เนี่ยสวยไหมดูถ้ำดินี่ธรรมชาติสร้างให้นะ
1: ไม่น่าใช่นะใช่หรอ
0: จริงๆ นี่ธรรมชาติสร้าง
1: ใครเป็นคนโพสอ่ะที่ไหนอ่ะ
0: ที่เชียงใหม่
1: หรอ
0: ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาเลยวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดให้เที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบที่เชียงใหม่นะฮะ
1: สวยสวยขอ
0: ปิดปรับปรุงมา3เดือนพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกยกระดับเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าหูยไปแล้วจะเป็นเหมือนถ้ำหลวงที่น้องๆหมูป่าเคยไปติดหรือเปล่าค่อนข้างเป็นถ้ำที่ใหญ่นะ
1: สี่ลูกสี
0: ่คือถ้าดูจากเราเดินแล้วเนี่ยตัวหลังคาตัวเพดานถ้ำอ่ะสูงมากนะแล้วก็รูปลักษณ์ข้างในเนี่ยคุณวังอยากให้ไปเสิร์ชหาดูจังเลยอ่ะแต่ผมจะถ่ายแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนว่านี่ประเทศไทยหรือนี่ให้ดูว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยพี่กวยนี่ฮะดูครูรูปล่างของถ้ำ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: เห็นอยู่นะอีกรูปนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรูปนึงนี่จะดูความเป็นกำแพงถ้ำสิปรับสีนะโอ้จิ้มสีนะ เต็มที่เลยฮะมันสวยอะไปสวยลองเซิร์ชหาดูนะครับถ้ำแม่สาบนะฮะที่เชียงใหม
1: ่เห็นโดนต้องไปแน่
0: ๆข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถงนะครับ4โถงก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติแตกต่างกันพี่นะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นผนังสีรุ้งผนังถ้ำแถบสีหรือว่าเรนโบว์วอลนะฮะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเดินเข้าไปโถงที่3จะเป็นถ้ำมรกตนะครับถ้ำที่4เป็นถ้ำเพชรมันจะมีหินงอกหินย้อยวิ่งๆๆนะครับก็เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบแนวธรรมชาตินะไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเมื่อกี้ผมลองเซิร์ชดู
1: อ
0: ยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
1: ถ้ำหลวงแม่สาบ
0: ถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยอยู่อำเภอเสมิงครับพี่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
1: ถ้าพูดถึงเสมิงเนี่ยพี่จะนึกถึงอะไรว่าสตรอเบอรี่ใช่ป่ะล่ะ
0: สตรอเบอรี่เสมิงใช่ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่ได
1: ้
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อ่ะมาดูการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะทำได้จริงตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกไว้ไหมว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานหลายชุดเลยนะคะมีทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่จะออกสำรวจเนี่ย633นายเลยนะคะจะเร่งทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่ถือครองที่ดินเป็นรายแปลงเลยจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนนะคะแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและให้ถึงที่สุดกับนายทุนไปสร้างโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็มีคนอื่นๆที่ไปบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์2กลุ่มมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะตอนนี้เนี่ยราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็รอคอยมา50กว่าปีแล้วแหละนะคะขออยากจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีการพิสูจน์ทราบนะคะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรแปลกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราษฎรไปทำกินเนี่ยก่อนที่จะมีประกาศเป็นเขตอุทยานก็จะต้องได้ที่เลยใช่ไหมคะส่วนพวกนายทุนไปทราบไปบุกรุกหลังจากเป็นอุทยานแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกเอาที่กลับคืนมานะคะมาเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการจะเอาจริงเอาจังเลยนะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบภายใน6เดือนหรือเปล่าพิสูจน์ทราบเป็นรายแปลงค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับอะไรละอันดับอะไรละ1แล้วนี่โอ้โห
1: ถึง1
0: เอาวันพรุ่งนี้นะครับเงินในกระเป๋าเราจะกลับมาไทยช่วยไทยพลัส 6:00 น.เตรียมออกไปเติมเงินแล้วไปจับจ่ายใช้สอยกัน
1: พรุ่งนี้จะเข้ามาแล้ว
0: พรุ่งนี้1กรกฎาคมเงินนะในเป๋าตังเราจะมีกลับมาอีก 1,667 บาทจะใช้กันได้ที่บุรีรัมย์เขาก็มีแม่ค้านะครับบอกว่าอย่างนี้โอ้โหยอดเดือนแรกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะขายผลไม้เนี่ยกำไรไม่รู้แหละแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัว ขายได้วันละ 10,000 จากเมื่อก่อนเนี่ย 4-5,000 เพราะฉะนั้นอยากอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลมีไปเรื่อยๆได้ไหมโครงการนี
1: ้มีทุกเดือน
0: รัฐบาลยังจะกู้ยังถกกันเรื่องกู้อยู่นะ
1: ก็เขาพูดอยู่ว่าแบบปีนี้ไอ้งบเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบประจำงบใช้ที่อะไรเงี้ยแล้วงบลงทุนเหลือน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ล่ะนะครับความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า1อยากให้มีไปเรื่อยๆ2เดือนละ1,000น้อยไปเดือนละ 2,000 เลยรัฐบาลจ๋าคนบุรีรัมย์นะนี่แม่ค้าบุรีรัมย์ฝากถึงรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยกันได้มั้ย 2,000 เป็นตัวแทนให้พวกเราหน่อยเออนะครับแม่ค้าบอกอย่างนั้นน่ะว่าขอเพิ่มเลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนซื้อก็มีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นคนขายของก็โอ้โหมันขายดีเหลือเกิน
1: อ
0: ะยอดขายวันละ 5,000 เป็น 10,000 อย่างเงี้ยไม่ใช่บุรีรัมย์นะแม่ค้าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับพี่เมย์อยู่ตลาดแถวบ้านพี่ใช่ไหม
1: ตลาดมารวย
0: เขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาก็บอกวันแรกที่ของเดือนที่แล้วนะแป๊บเดียวยอดขาย 10,000 นี่เหมือนกันเลยเหมือนกับแม่ค้าผลไม้เลยแสดงว่ามันมีผลเพราะว่าคนซื้อกับข้าวถุงละ60จ่ายแค่24บาทคนก็หยิบใหญ่เลยสิเดิมซื้อ60เหลือ24งั้นจะเอา3ถุงในราคา60บาทเท่าเดิมอย่างเงี้ยก็ได้กินอิ่มมีความสุขกันขึ้นฝากรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยครับ
1: พรุ่งนี้เราจะรวยอย่างน้อยๆเนี่ยเงินใครอะไรนะเงินไม่รู้จะถูกหวยขอทุกคน
0: เช้ามีเงินเข้าแน่ๆ
1: มีโชคดี
0: ตอนช่วงบ่ายก็เงินออกหรือเงินเข้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันบ่าย 4:00 น
1: ค่ะ
0: ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับมหาน
3: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรชิตวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุม

0: ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับรายงานตัวพี่น้องนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่30แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือน8นะฮะวิใช่ไหมเอ่ยเดือน7หรือเปล่าเออขออภัยฮะเดือน7นะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะในไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าคนสวยนะจ๊ะฮัลโหลน้องฟ้าฮัลโหลน้องฟ้ามาแล้วพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยเปียกสวัสดีเสี่ยเปียกนะฮะจัดไปแล้วนะเสี่ยเปียกเนาะปลายฟ้าเลยผลงานเพลงแรกเลยนะฮะโอ้พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงไก่ตาฟางต้องเปิดให้แล้วล่ะเมื่อวานนี้เวลาไม่เหลือแต่วันนี้ผมเตรียมตัวที่จะเปิดให้ละรอฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยครับสวัสดีครับพี่ขาวดอนนะเป็นพี่ขาวดอนเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยเนาะพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะฮะโอ้โหพี่แต่จากศรีสะเกษนะฮะไม่ได้เจอพี่แต่นานมากนะพี่แต่หายไปนานพี่แต่รู้ตัวไหมว่าพี่แต่หายไปนานมากๆเลยหายไป3อาทิตย์4อาทิตย์เลยนะพี่แต่นะก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยทุกคนเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่เนาะนะฮะสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ครับพี่หย่อนสวรรค์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มน้ำมนต์โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็ผ่านมา3วันแล้วเนาะกับวันเกิดของผมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีน้องแชมป์ด้วยฮะน้องแชมป์โชคชัย4นะฮะน้องแชมป์สีสุขของเรานั่นเองนะครับคิดถึงพี่บอสกิ๊บกิ๊วกิ๊วคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องแชมป์เนาะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผู้ใหญ่วันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่ again นะสวัสดีพี่ again ด้วยนะครับจะรีบไปไหนยังไม่เดือน เอาเหรอก็ครบอายุ20ปีเต็มพอดีเนาะดีเจนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับพี่วัฒกรด้วยนะฮะสวัสดีนะครับเอ้ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดนี่หน้ากอดจริงเปล่าหน้ากอดจริงเปล่าเอาละฮะช่วงนี้ฮะอยู่กันยาวๆเนาะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึง4ทุ่มเลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่แล้วก็ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะในช่วงหน้าพร้อมเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับพี่ๆที่โทรเข้ามาก่อนนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขอเพลง022481366นะครับขออนุญาตย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้อีกสักผลงานเพลงของทิดแอมก็แล้วกันบักคนสัวก็แล้วกันพี่น้องครับผลงานเพลงซาซาจากทิดแอมด้วยครับเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจตอนนี้นะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ก้อยครับผม
2: วันนี้
1: พี่ก้อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากนะคะที
2: ่ฟังมีดีเจมีพี่อะไรจอยจุนิชาอะไรค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่เมย์ที่ชา
2: จุนีค่ะแล้วก็พี่อะไรพี่ชนะพุ่มพี่เพชรพุ่มพวงอะไรค
1: ่
2: ะ
1: พี่เพชรพุ่มพวงครับมีพี่โอ๊ตนี่พี่มีลูกตา
2: ฟังทุกคืนพี
1: ่โอ้โหดีมากเลยพี่ก้อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขออย่าปล่อยมือได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยอย่าปล่อยมือของไม้เมืองอ
2: ย่าปล่อยมือของไม้เมืองชอบมากพี่ก้อยเป็นคนชอบเพลงนี้มากเลย
1: โอ้เพลงนี้พี่ก้อยพิเศษในใครบ้างครับพี่ครับ
2: พิเศษให้ดีเจทศกุลแล้วก็น้องคนที่รับกับสายหลังไม้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยฮะเดี๋ยว
2: แล้วก็พิเศษคนจัดด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ก้อย
2: ค่ะฟังทุกวันเลย
1: โอ้โหขอบคุณมากมากครับพี่ก้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะเจอที่มีฝนก็ตกบ้างค่ะ
1: เหมือนกันนะที่กทม.ก็ตก
2: มันจะฟังเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนนี่ตกแรงใช่ไหมจ๊ะ
2: เที่ยงคืนอ่ะแล้วก็มีบน
1: ครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับผมสายน้ำไมจากพี่ก้อยนะฮะจันทบุรีขอเพลงเข้ามาอย่าปล่อยมือนะฮะของไม้เมืองนะครับพิเศษให้ดีเจทุกคนเลยแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ให้พี่แป้งหลังไมของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่ก้อยสายน้ำไมกันเลยครับอย่าปล่อยมือ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนกันอยู่นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนจนถึง4ทุ่มเลยนะฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้นะเห็นพี่ๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะอย่างผลงานเพลงที่ขอมาเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่วันนี้ดีเจใจดีนะฮะเดี๋ยวจะพิเศษตามคำขอกันหน่อยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาทาง SMS นะฮะผมยังไงก็พี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันหน่อยครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชา

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA eBill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA eServiceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่น

0: แบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพ.ร.ก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: ครับผมกลับสู่ขออภัยฮะกลับสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:08 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ออสครับผม
4: ครับผม
3: พี่ออสโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับ
3: เทพาสงขลาสงขลาฝนตกไหมครับพี่ออสครับพี
4: ่ไม่ตกนะครับ
3: อ๋อไม่ตกเลยแสดงว่าตอนนี้สงขลาอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพี
4: ่ก็ใช่ครับใช
3: ่อ๋อใช่ก็คือแบบโอ้โหแสดงว่าแบบไม่มีฝนสักหยดเลยช่วงนี้โอ้โหร้อนยาวๆเลยพี่ออสวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไม
4: ค์ความรักของยักษ์เขียว
3: ความรักของยักษ์เขียวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
4: ให้เสียงทุกสายทั่วประเทศ
3: ครับผมได้เลยครับ
4: ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายด้วย
3: โอ้ได้เลยครับพี่ออสครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ออสพี่ออสครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ออสพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ okay. นำไปเลย
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: และไอ้ไอยาราร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
3: โอ้โหขอบพระคุณลูกวัดมากๆเลยนะพี่ออสเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: เอาละฮะสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่ออสสงขลานะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะความรักของยักษ์เขียวนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่ดีเจทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงครั้งหนึ่งจิตนะของพี่โกนิพนธ์นะครับผมสังกัด Transcheer Music นะฮะคำร้องของพี่หวายเนวดายนะครับแล้วก็พี่โกนิพนธ์นะครับผมทำนองก็เป็นพี่หวายเนวดายนะครับเรียบเรียงจะเป็นกะรพัฒน์คีหัน PART นะฮะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมเหมือนผมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือมันเป็นซาวที่แบบมิติแบบเยอะมากนะฮะโอ้โหฟังแล้วแบบอยากจะใส่ชุดไทยย้อนยุคเลยผมอ่ะฝากด้วยเนาะนะฮะผลงานเพลงขั้นหนึ่งจิตนะฮะขออภัยฮะขั้นหนึ่งนิดนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่โกนิพนธ์นั่นเองนะครับ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตขออภัยฮะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเขามามนต์มาซื้อน้ำกันพี่น้องครับเอาละฮะผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกๆคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบาย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนเลยดีกว่าเนาะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานหวานนะคะปกติจะเป็นเสียงหวานหวานจากศิลปินสาววันนี้เป็นศิลปินหนุ่มกันบ้างนะคะนะก็เริ่มต้นมากับหวานไม่เป็นเอ๊หวานไม่เป็นนะพูดว่าหวานไม่เป็นแต่เสียงเนี่ยหวานมากนะคะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไร่อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเนี่ยฝากเข้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะติดค้างเอาไว้ก็เลยนำมาจัดให้วันนี้เพราะว่าเป็นเพลงหวานหวานแล้วก็จังหวะแบบมีเดียมนะคะไม่เร็วไม่ช้าฟังสบายนะรักเข้าไส้ค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยวันนี้สมาชิกมากันอย่างรวดเร็วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Facebook Live ของเรา LTM FM 95นะคะพี่โอภาสบอกมาแล้วจ้าหวานหวานเลยจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาแล้วก็ส่งดาวมา30ดวงเลยนะโอ้โหขอบคุณมากๆสวัสดีพี่มิมี่พี่สุยตาพี่วรนาถพี่วิชัตพี่มาดาพี่นักรบพี่เบเบลดคุณแม่อรุณพี่นงลักษ์นะคะพี่ขวัญชัยน้องหนูดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ในทุกๆช่องทางของเรานะคะทักทายฝากงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจสายหน้าไมค์นะคะรออยู่เลยที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยใครอยากจองสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างก็มีนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยดูแลเป็นพิเศษนิดนึงปกติก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกนิดนึงนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเงาเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมงเลยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอยากเห็นหน้าดีเจแก้เหงาก็เข้ามาทางเพจได้เลย เนอะนะคะเดี๋ยวนะวันนี้โอ้ในเพจเลื่อนมาเจอพอดีเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันวันคล้ายวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในเพจของน้องเปิ้ลหรือว่าจะน้องเบิ้ลไหมน้องเปิ้ล น้องเปิ้ลไหนน้องเปิ้ลน่ารักแฮะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะคะก็มาคอมเมนต์ได้นะศิลปินของเราก็จะมาอ่านมาเห็นอยู่เนาะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อวานนี้เห็นในFacebook นะเอ้ยนะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งของหนูพี่ฝนธนสุนทรนะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนด้วยนะคะก็ขออนุญาตรวบยอดเลยก็แล้วกันนะคะ29แล้วก็29พี่ฝนเนาะแล้วก็30น้องเบิ้ลนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกทุ่งมหานครนะคะอวยพรอีกครั้งนึงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะของทั้งพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ของน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีงานเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยเลยเนาะนะคะอ่ะนะแต่เพลงเนี่ย พอเลือกไม่ได้เลยก็เอ๊ะนะเตรียมเพลงของอีกท่านหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะพอดีว่ามีหลายคนอยากฟังนะคะงานของพี่หญิงทิติการนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยก็แล้วกันเหนือกาลเวลาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้วันนี้สายแรกจากลำปางเมืองรถม้าเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เย้า
1: ไก่แจอีน
2: ้อออันนี้รอบสองละ
1: รอบสองแล้วอ๋อที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะ
2: ครับ
1: จ้าวได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเนาะ
2: ชัดเจนครับ
1: จ้าวอยู่ตังใดของลำปางท่านเจ้า
2: อยู่แม่เมาะครับ
1: อ๋ออยู่แม่เมาะลำปางฝนโต๊ก็หา
2: หยุดประมาณตั้งแต่ไม่เกือบบายอะคร
1: ับ อ๋อก็คือตกเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปแล้วอีน้อ
2: แน่น
1: บอปอฮ้อนตะไดก้าไม่ร้อนเนาะ
2: มาใครห้อนตะไดครับ
1: ใครห้อนตะไดเนาะโอ้เจ้าแล้วหายไปไหนตั้งเมินตั้งนานบอโทรเข้ามา
2: อยู่กรุงเทพ
1: เอาอยู่กรุงเทพอย่างใดอะอยู่กรุงเทพบอโทรบอได้กะ
2: โทรแล้วบอเกย์ปิดเลย
1: กาออกโทรมาเหมือนกันแต่ว่าเจ้า
2: ไปปิตี้ของขอนแก่นของเมย
1: ์อ๋อจ้าแล้วประเด็นนี้อยู่ที่ไหน
2: ประเด็นนี้ยังไม่เหมาะคร
1: ับ อ๋อนี่ปิ๊กไปลำปาง
2: ละ
1: โอเคปิ๊กไปลำปางแล้วเน
2: า
1: ะจ้าอ่ะวันนี้เมินๆได้อู้กันเจ้าว่าใดก่อ
2: ก็ถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านก็ต้องหาบ้านปิ๊กบ้านเนาะ
2: ครับ
1: จ้าอ่ะวันนี้ไอ้ไก่แจ้อยากฟังเพลงของเบิ้ลกันเนาะวันนี้วันเกิดเบิ้ลพอดีนะ
2: ก็วันวันเออปังแงปันสูง
1: เออปังแงปันสูงเนาะโอเคคือน้องเบิร์นปันใหญ่ปันสูงอยู่บอกเพิ่นว่าเออโอเควันนี้ขอบคุณไอ้ไก่แจ้เนอะเดี๋ยวเปิดให้เลยเจ้า
2: ครับผมครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้น่ารักตะบอกน้องเบิร์นปันใหญ่ปันสูงเนอะอ้าวซ้ายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะครับปลายฟ้าจากสองศิลปินเบิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะไอ้ไก่แจ้เนี่ยจากแม่เมาะลำปางนะเจ้าขอบคุณจันนักเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงแล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องเบิ้ลตัวเองหนึ่งนะเจ้าขอบคุณจันนักเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษคืนนี้ก็ฝากเข้ามาได้จองสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายค่ะที่022481366นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะมีประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะ yentertainaward.mcot.net ได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังนะใครที่เพิ่งจะได้ยินแล้วก็โอ้โหนะเป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็น Boys Love Girls Love หรือว่าเรื่องไหนๆดาราคนไหนนะคะที่เราชื่นชอบที่เรารักรีบเลยนะคะกับ5สาขารางวัลนี้เสนอชื่อเข้ามาได้เลยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะอ่ะช่วงนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างหนาแน่นทักทายกันเลยดีกว่านะคะทางเพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดเถอะ นะคะสวัสดีพี่สุภาพด้วยนะคะบอกแนะนำงานเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอเพิ่งเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเลยค่ะเปิดให้แล้วนะคะแล้วก็พี่สมศักดิ์นะคะแนะนำงานเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแล้วก็

ศักดิ์ชัยค่ะพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยแล้วก็น้องหลังไมล์และทุกคนด้วยนะคะพี่สรายุทธบอกชอบเพลงนี้มากเลยนะปลายฟ้าพี่บ่าวทูนก็ชอบนะเพราะมากๆจริงๆนะโดนใจนะคะมันจี๊ดนะพี่สมยศพี่โดดเดี่ยวพี่นักรบนะคะพี่จันทราพี่สมยศพี่สมยศมา2สมยศเลยแล้วก็พี่ณัฐพงษ์ด้วยสวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางเอสโตเนียด้วยนะคุณก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเนาะทักทายเข้ามานะคะมีแฟนรายการนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะแวะเข้ามาฟังเพลงเข้ามาทักทายดีเจนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางประเทศอยู่ทวีปอย่างอยู่ทวีปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างทางเยอรมันทางเนเธอร์แลนด์นะคะทางสวีเดนหรือว่าทางฟินแลนด์ทางเอสโตเนียเนี่ยก็จะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำอยู่นะคะก็เพิ่งบางคนก็เพิ่งจะเสร็จจากงานเสร็จจากธุระนะคะแล้วก็มาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไหนนะมีเกาหลีก็จะดึกหน่อยใช่ไหมมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาฟังทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะหลายๆคนบอกคิดถึงประเทศไทยเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็เหมือนได้นะเหมือนได้กลับบ้านนะฟังแล้วมันก็นึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่หนิงนะคะพี่หนิงพี่ไตรรัตน์นะบอกว่า FC นะครับพี่ไข่เจียวไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะคราวหน้าต้องดูดีๆอย่าเปิดไฟแรงนะไข่เจียวไหมนะคะคุณแม่รุ่นสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะพี่วิจิตด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะ4689400นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ให้สัก1นะคะเพิ่มอีก1นะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยเข้ามานะคะส่งความรักความคิดถึงแฟนๆกับแอบรักแอบคิดถึงค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆซึ้งๆหวานๆกินใจนะคะเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยนี่พี่แคทรัตการนั่นเองนะคะล่าสุดคุยกับพี่แคทก็พี่แคทก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอยู่ที่ลำปางนั่นแหละนะมีแฟนๆนะคะหลายๆคนเข้ามาส่งข้อความฝากไว้จำได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะว่าสบายดีนะคะอยู่ลำปางปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจัดให้กับรอยอุ่นรักค่ะกับบรรยากาศที่พี่แคทเคยมาร้องไว้

0: ขอบคุณเสียงปรบมือค่ะเดินทางกลับบ้านได้ปลอดภัยนะคะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้พี่เล็กอินดีนะคะแนะนำมาจากทาง Facebook Live ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงโปรดของพี่เล็กด้วยนะคะตอนจำได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักจางของพี่พีเสด็จด้วยนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงของคาราบาวนะคะกับเพลงเดือนเพ็ญแนะนำมาจากคุณนุนะคะคุณนุแนะนำมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลสุนิชาค่ะ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะน้องทางนครสวรรค์นะน้องปิ่นนะบอกว่านครสวรรค์

0: ฝนไม่ตกเลยไปไม่ถึงอะสิใช่ไหมล่ะเออนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่2อีก1ชั่วโมงเนาะที่เราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยเนาะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้านะสมมุติว่าก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ไกลนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะพี่โนบ
1: สวัสดีครับน้องลูกฟาง
0: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนะนานนะ
1: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: นี่ตอนนี้พี่โนบอยู่ที่ไหนคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่โนบ
1: ตอนนี้ก็อยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการครับ
0: อยู่ปากน้ำสมุทรปราการเนาะนะคะยังรับฟัง
1: ไม่ใช่คนที่นี่แต่พี่คนใต้นะ
0: จ้าแต่ว่ามาอยู่ที่ปากน้ำเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีฝนไม่เอ่ย
1: อากาศดีไม่มีเลยน้องไม่มีฝนอากาศดีมากครับ
0: ค่ะน้องไม่ร้อนเนาะ
1: ไม่ร้อน
0: นอนสบายแล้วจริงๆ พี่นพเป็นคนใต้จังหวัดอะไรคะพี่นพ
1: พี่นพอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยครับ
0: โอ้โหเกาะสมุยว้า อยากไปเที่ยวจังเลยเกาะสมุย
1: เกาะสมุยน่าเที่ยวนะน่าเที่ยว
0: ค่ะแล้ว
1: พี่นพมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ18 19นู่น
0: กำลังจะถามเลยว่าแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่เกาะสมุยบ้างไหมคะพี่นพ
1: ก็สักปีจะไปครั้งนึงครับไปเยี่ยมแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวแล้ว
0: ค่ะโอเคเลยนะคะก็น้องก็ต้องยังต้องไปมาแบบนี้อยู่เนาะปีละครั้งเองโอเคเนาะพี่นพเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับไปบ่อยไม่ไหว
0: จริงๆก็อยากไปบ่อยๆแหละเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปบ่อยๆครับ
0: ค่ะโอเคได้เลยนะคะพี่นพอยู่สมุทรปราการนี่เคยมาร่วมกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครของเราบ้างหรือยังคะเรามีไปแถวนั้นเหมือนกันนะ
1: ยังไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับ
0: ค่ะก็เผื่อว่าเนาะโอกาสหน้านะคะจะได้เจอกันแบบตัวเป็น
1: ๆครับ
0: นะคะโอเควันนี้พี่นพอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: พี่นพอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่แอลยอดรักครับ
0: ค่ะ
1: ภาพถ่ายลายเซ็นครับ
0: ภาพถ่ายลายเซ็นได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟน95นะครับ
0: ได้เลยค่ะโอเค
1: พี่นพอยู่พี่นพเมื่อก่อนพี่นพอยู่คาเฟ่ตั้งเกือบ30ปีน้องลูกตา
0: ตำแหน่งอะไรคะอยู่ที่คาเฟ
1: ่พี่นพร้องเพลงพี่นพนักร้องต้องร้องเพลงตั้งแต่อายุนู่นแหละ18 19นู่นแหละ
0: โอ้หมายถึงว่าร้องอยู่ที่
1: ใช่คาเฟ่อยู่คาเฟ่ประมาณ28ปีครับ
0: มาร้องที่กรุงเทพเนี่ยเหรอคะพี่นพ
1: ครับร้องอยู่กรุงเทพครับ
0: โอ้ยังพอร้องได้อยู่ไหมคะพี่นพ
1: ก็ยังพอไหวก็ยังพอไหว
0: เหรอแล้วเพลงนี้เนี่ยพอจะร้องได้ไหมเนี่ยภาพถ่ายลายเซ็นสักนิดนึง
1: ได้ได้ต้องเสียครับ
0: งั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรา
1: ตุ้มเสียงมันไม่ตุ้มเสียงไม่ค่อยไหวได้แต่ว่าพยายามได้ครับ
0: ไม่เป็นไรแบบว่า
1: ให้พอประมาณนะ
0: ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าเพลงให้พี่นพร้องนิดนึงเนาะแล้วก็จะได้เปิดให้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
1: ไอยาราอาห่าน
0: ี่เสียงหวานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นพร้องสักหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยกับภาพถ่ายลายเซ็นนะคะเชิญค่ะ
1: ทนฟังหน่อยนะครับ
0: ค่ะ

0: รถกระบะครับน้องจ
1: ันกำลังเพลินเลยอ่ะพี่น้องคะขอบพระคุณมากๆวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: จ้าน้องลูกจัน
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สุขภาพแข็งแรงลูกจันนะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหได้ฟังเพลงแบบนะเป็นแบบว่ายุคก่อนนะโหคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดนะคะมากับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจนะคะจากสายหน้าไม้ของเราพี่นพจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็ต่อด้วยจูบไม่หวานค่ะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครขอมาเอ่ยโอ้พี่วิทยานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มาที่อดีตรักบ้านนาเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนจากพี่อานนท์หนองบัวลำพูนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกนะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมทักทายพี่กฤษมนนะคะแล้วก็ป้าหนานมองป้าหนานมองเนอสวัสดีเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาบอกวันนี้ลาดพร้าว71ยังไม่มีฝนเลยนะคะส่วนพี่กายนะพี่กายบอกสุรินทร์ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะขอบคุณมากๆที่แชร์เข้ามานะคะมีใครเพิ่มเติมนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็พี่เอกรินด้วยพี่สยามเมืองยิ้มพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญช่วยพี่สุรีนะคะพี่สุภาพลุงต๋อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สรายุทธ์คือพี่ไก่แจ้อ๋อสายหน้าไม้เมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าอยู่ลำปางเคยเจอแม่ชีแคทด้วยโอ้เคยเจอพี่แคทตัวน้อเป็นแม่ชีขอบคุณจันนักเจ้าอ่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพิ่งมีสายเข้ามาพี่นิ้งหน่องจากลบบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ชาจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจากโอ้ดวงใจเมธิชานะคะมากันที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะโอ้โหจาก2ศิลปินนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีเนาะกับเพลงเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะจากสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองนะคะโดยน้องอาร์มชุติมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโอนัทนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคิดว่าแฟนๆของทั้ง2ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้องอาร์มนะหรือว่าน้องสแน็คนะคะต้องติดตามเพลงนี้อยู่แน่นอนนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจอคิวฮิตกับเฮาบ่ฮักกันตอนใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดงานเพลงของหนุ่มๆให้เลยในช่วงนี้นะส่งงานเพลงค่ะตีสามตีสามค่อยฟังนะ ตีสามของน้องบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4เนี่ยว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในฮิตที่7อยู่เลยโอ้นะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแค่ฝุ่นนะคะงานจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในฮิตที่13ด้วยนะจาก TMG Record นะจ๊ะอ้าวตีสามแค่ฝุ่นคือจะบอกว่าตีสามนะมันแค่ฝุ่นเอง ว่ากันไปนะคะจัดให้เลยในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcon Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: หวานๆเลยนะคะใจอ่อนงานจากพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะย้อนหลัง Happy Birthday ให้พี่ฝนนิดนึงนะพี่ฝนเกิดวันที่29มิถุนายนนะคะอะล่ะนะตอนนี้23:51นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังขานะคะเพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะLTM FM 95นะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เอาใจคนขี้เหงากันหน่อยนะคะกับงานของพี่นีโน่นะคะคนขี้เหงาเอ๊คิดว่าดึกๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะกำลังแอบเหงาอยู่แน่ๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
7: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: 99แล้วก็ทาง YouTube ช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้คอมเมนต์รันเหมือนกันนะ
15: ครับผมไม่รู้แล้วผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
14: YouTube YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์ Code Ivo Every Code กด1เชียร์ Norway กด2มา
15: ผมยังไม่แน่ใจไงว่าเอ๊เราจะต้องโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานเลยเขิน
14: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะครับ
15: นะฮะนี่ครับก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเรา2คนนะฮะบอสเกเคียนะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โขกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
14: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโกดีวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่แล้วทำชิ่งกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
15: ครับ
14: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของไอวอรี่โค้ชนะครับ
15: ที่ครองจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บงแฮนด์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะคร
14: ับ
15: แต่ว่ายังไม่มีนะครับคุณอู๋ว่าไงคู่นี
14: ้ผมว่ามีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
15: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์หมดเลยอ่ะ
14: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็นโกดีวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
15: ผมว่าคนที่ได้รับคำชมเยอะๆคงมันยานดิโอแมนเด้นะที่แบบโอ้แกเล่นดีมาก
14: ๆครับ
15: จนแบบสุดท้ายไปเอช
14: เชย
15: ยังไปยัง
14: ยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเฉียดนะครับ
15: ครับ
14: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอวอรี่โค้ดได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินซิเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
15: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับเมื่อเช้าอ่ะ
14: ใจเย็นใจเย็น
15: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับกระชากขึ้นทางซ้ายเลยครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
14: อันส์โยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์นี่ กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งนี่เดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
15: โอ้ทำไมพายบนรถไฟกันมาแล้วอ
14: ่
15: ะ
14: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
15: อืมวันมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์โวลฟ์โอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแม่ลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตเนียลนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
14: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกสต์ดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
15: ใช่ผมยังงงเราออกสไตล์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
14: นั่งอยู่ข้างสนาม
15: อืม
14: ไม่เอาเลยครับวันนั้น
15: นะครับเซตใหม่นะครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮกเกมนะครับไอทีนุซ่าคืนมาที่วอล์ฟมอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็คุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกสต์ดิวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาครับสมเรนคืนมาครับพยายามจะไปบรรยากาศบีมาแล้วแม่สุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกสต์ดิวัวครับ
14: โคนันครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเดอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
15: จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ต
14: ้
15: องยุคทอเล่ยังเดฟโฟเลยนะ
14: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ที
15: มส่วนโกสต์ดิวัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะเพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
14: ีวอล์กเอาท์กันครับ
15: โดนปรับไปเป้เป้ครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะด้วยนะเป้เป้เนี่ย
14: โอ้ยนะที่แล้วเหมาสองอ่ะน
15: ั
14: ดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
15: โอ้โหซิลสเต็ปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหมไม่น่า
14: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะดิวรัตเป้เป้เนี่ย
15: โตยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟรองเคสเซเย่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับได้เปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแม่โคกทักทาครับแม่ลูกนี้ยานดิโอมันเดต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแม่แต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกสต์ดิวัวอีกไปที่ฟองเคสิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับสังกาเร่ยัดมาข้างหน้าบอลนี่โยมานเดได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้โหต้องมงทิ้งก่อนครับเดวิดมอฟวอฟโมเลอร์ครับเอาแล้วเปเป้สับช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซีเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เปเป้ครับเปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮเกม
14: โอ้ได้บุกทางกราบขวาโดยเปเป้นี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบหกหลาสุดปลายขาของเฮเกมครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุกบุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับ ไปทุกสนามเลยนะ
15: ที่แกโดนฟันจานใช่ไหมข้างหลังมีปาริจิคอลีน่า
14: ใช่แกบอกว่าโดนวิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกอะไรพยายาม
15: ล
14: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะแต่แกก็เป็นประธานฟีฟ่านะเขาไปว่าไม่ได้
15: ต้องไปดูไงเปเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
14: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
15: ครับ
14: วันนี้นี
15: ่ทีมงานเวเนครับ
14: คอลีน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินที่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
15: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อายเยอร์ไปที่เฮกเกมนะครับ
14: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเปเป้แล้วก็บอนนี
15: ่เอาครับเปิดยาวเลยครับฮอนยูนิลันแต่ว่าบอลนี่ยังไม่ถึงฮาแลนด์นะครับมาข้างหลังครับคอสนูให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคืนนี้คอสนูเล่นไกลๆครับซังการ์เร่ยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลอ้าวแต่ว่าขยันครับฟรองเคเซียตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอนนี่ครับอายเยอร์ถึงก่อนคืนนี้ลั่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย
14: ์โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
15: มาแล้วครับอนูซาแทงช่องมาบริการดีดมาให้ไม่ถึงฮาลันครับติดคอสนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาแลนด์นี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
14: เหมือนจังหวะจ่ายบอลเนี่ยครับออกไปแล้วครับ
15: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
14: โมเลอร์วูฟเฟอร์นะครับแบ็ค
15: จากวูฟซัมต้ามาเดเรอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะกับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
14: เฮดโค้ชของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสไฟเอนะครับ
15: หลังลำเลียงบอลขึ้นซ้ายครับอินาวฝ่าที่แคสซิเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับแน่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
14: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
15: มันสูสี
14: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
15: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมผมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
14: ับ ใช่ครับ
15: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันด์ก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับรอบ2เป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอลนี้วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะว
14: ่
15: าวนมาดูว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
14: ็
15: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับบางทีดาราก็มีนะ
14: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
15: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
14: โอ้โห
15: เกิดม
14: าดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปดู
15: เราโตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่านอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าแคสซิเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเลนเซอร์โซลอสเจออีนาวประคองอยู่นะครับลูกอีนาวขยันครับแย่งได้ด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
14: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกันได้เป็นประโยชน์นะครับ
15: ครับ
14: โกดิวัวแย่งได้ดีครับ
15: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี่แต่บอลแรกแม่แต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออายานิลันซันเดอร์เบอร์เก้ครับให้มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบอร์เก้ก่อนครับ
14: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
15: ครับ
14: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
15: ครับ
14: แต่ว่าไม่นะครับนี่เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล
15: ้
14: ว
15: แต่ว่าถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ้าเนี่ยเป็นโกดวัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
14: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
15: ครับ
14: คือวันนี้ทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยาเดโอมานเดเนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
15: ใช่
14: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้หม่ง นอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
15: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานดิโอแมนเดย์นะคืนนี
14: ้เออทำไม
15: เฉพาะแฟนลิเวอร์พูล
14: ทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
15: จริงๆบอกว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อเขาเลยไม่ลดให้เอาแล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานดิโอแมนเดย์ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แม่ติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
14: แต่ว่าเจ้าตัวฟ้องไม่พอใจจะเอาเป็นลูกฟาวได้นะครับเนี่ยดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียร์ต่างดึงแล้วครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
15: เอาครับเมื่อคืนทีมแอฟริกาเขี่ยทีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวมันได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเอครอสเข้ามาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้เท่าแม่ยานิโอแมนเดล้นออกหลังครับ
14: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
15: ดูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเรลโฟบนะครับหัวเกต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอสเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะตัวแกใหญ่เหลือเกิน
14: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอส
15: ก็เหมือนโซบาเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ไว้บอกว่าน่าจะน่ากลัวนะ
14: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของโซลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
15: ับ
14: หลายครั้งจะเล่นแบบนั้น
15: ขึ้นมาโฮมแกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาร์ละให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม้แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเกเซเย่ให้สังการ์เร่ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูต้องคืนกันมาก่อนครับที่โฟฟาน่าโฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเป้คืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนะครับ
14: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
15: อ๋อเหรอ
14: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
15: ครับ
14: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
15: เอาล่ะครับเปลี่ยนขวามาครับนิโคลาเปเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องไม่แห่ลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยให้ที่เป้อยู่ในกรอบนะครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอบครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเป้เกี่ยวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
14: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับเกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคลาเป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเป้เนี่ยชิ่งวันทูโอ้แต่ว่าจังหวะคืนของแคสซิเย
15: ่
14: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
15: นี่มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโก
14: แน่ๆนะโมร็อกโกใช
15: ่ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวแล้วผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข่งอ่ะ
14: เฮ้ยจริงเหรอ
15: จริงอ่ะผมมีในรถเนี่ยแล้วบิ๊กจุนเนี่ยมาถามผม
14: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
15: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
14: โอ้ซื้อไม่บอก
15: ใช่ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้วว่าใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย
14: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
15: คราวที่แล้วเนาะ
14: เออแล้ว
15: เรื่องดี
14: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
15: ใช่
14: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์
15: ไม่ได้ค่าสัมปทานจากการได้แชมป์หรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
14: ใช่
15: เนเธอร์แลนด์เองก็ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้วอะไรครับลุยมาใหม่ครับนอร์เวย์บริการไปที่เบอร์เก้นะครับ
14: นี่แล้วนี่แฟนๆน่าจะพายเรือกันเสียงแล้วมีเสียงแล้วว
15: ันนี้แข่งที่ดัลลัสนะที่ดัลลัสสเตเดียมนะครับ
14: เกมช้ากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ
15: มาเลยครับเริ่มเร็วเลยครับมอร์โวฟไอ้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเนกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้มอร์โวฟแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดมอร์โวฟวอฟมอลเลอร์นะครับ
14: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขตโทษแล้วไหลให้มอลเลอร์วอลเฟอร์ครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
15: คือมันเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินเขาเห็นอะไร
14: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะ
15: ดูนานๆเดี๋ยวมันจะรู
14: ้เลยให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
15: เ
14: รฟฟรีคัมเนี่ย
15: พี่เนาครับออกซ้ายมาเดียวมองเด้เจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากแคสซีเย่ดีกว่าแทงออกซ้ายใหม่นะครับอีนาวมีเติมมาครับโคนันโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแม่เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็คซ้ายของโกดูวัว
14: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจ่าแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็คซ้ายนะครับโคนันโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วโอ้แต่ลูกเนี้ยเลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไปให้ได้แต่ลูกเนี้ยผู้เสาตัวอย่างนี้ลั่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
15: ครับ
14: โอ้ยแฟนๆโกดิวัวได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี
15: ่ครับต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเจรูเจงเวกาเฮกเกม
14: เวกาเฮกเกม
15: อันนี้โทบิยอนนะ
14: คุณนันทพงศ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
15: มาต้องแฮฟสิคร
14: ับ แฮฟสิครับโอ้ไม่แฮฟได้ไงครับ
15: บ้านใกล้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
14: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
15: น้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผม ไม่แต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆผู้ฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
14: สุขภาพต้องมาก่อน
15: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
14: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
15: ใช่ครับเบอร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอหลาดนะฮะ
14: นี่จะเข้าสู่ไฮเดนชั่นเบรกแล้วนะ
15: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
14: ยังยิงไม่ตัวกรอบเลยนะครับ
15: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซาติดดูเอ้ครับ
14: ก็ลงมาช่วยแบ็กในหลายๆครั้งนะครับ
15: นูซาเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสลีกาเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชิดจาร์ดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
14: เนี่ยเขาต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
15: นี่หาแลนด์ลงเล่นมา
14: จริง
15: เงียบ
14: หายไปเลย
15: ได้บงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาเอาแล้วไปบังโอ้โหลูกนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมานเดโดนบล็อกนะครับผู้สินเวซูเอล่าครับยังไงครับ
14: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะเนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
15: คือเนียนๆก็คือแบบพยายามจะเข้าบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว้
14: ใช่หมุนค้างไว้ครับโมเลอร์วอลฟ์โอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่แหววิ่งแซงตัดหน้านูซ่าครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
15: คือถ้ามาจริงคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
14: ใช่
15: แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม่ไม่ให้นะ
14: โอ้ยใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
15: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอลาแต่แกชื่อวาเลนซุเอลา
14: ใช่พักไฮเดนชันเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
15: ดูแววแล้วครึ่งแรกน่าจะ0-0 ดูแล้วนะฮะ
14: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับ

0: แฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
1: แจ๋ว
0: เราก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
1: เอางั้นเลยอ่ะ
0: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
1: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เฉลยดีกว่าไหม
1: เฉลยดีกว่าจะบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
0: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
1: โอเคโอเค
0: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกกันแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ mcord super fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์5รางวัล
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับ
1: โอ้โห
0: ติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ครับโหวตเองได้มั้ย
0: ได
1: ้แต่กลัวไม่ได้รางวัลน่ะ
0: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพนักงานของอสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์อ๋อ
0: ไม่ใช่ไง
1: เราฟรีแลนซ
0: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
1: ฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโกเดวัวเดี๋ยวโวยเหมือนมีเรื่องเลยครับ
0: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube เขาบอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
1: จัดไปนะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
1: ครับ
0: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชันเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับดิโอมันเด้
1: โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้เป้ปัดมาโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอายเยอร
0: ์โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเป้เป้โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตูยานโดมองเด้ครับเล่นโฉบอยู่กับพีเดอร์เซนแล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: เปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอาเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะเปเป้กูไม่ยอมยิงครับ
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอลตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ
0: ู้ข้างหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วครับ

0: เนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
1: ซังการเร่ขอไป
0: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะหม่งโชของซอลอสเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดซังการเร่ครับ
1: แต่ว่าม
0: าซ้อนไว้
1: จะเห็นเลยนะคุณอู๋นะว่าโซลอสแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมหม่งชงให้นะครับเบิร์กเปิดมาแล้วหม่งเช็ดโอ้โหเกือบสองอีกแล้วครับอู๋โชว์มาหม่งครับโอ้เป็นโซลอสครับได้หม่งอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่หวุดหวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโฉบเช็ดๆบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาแลนด์ก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
1: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
0: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาแลนด์จะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
1: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกเดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นไกลๆครับกับซังการเร่
0: คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่0-1โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น0-2เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี้
1: คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับปูแต่ไปมากลายว่านอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาเลยครับบีบให้โกเดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับเดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคือหลังมาเจอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอนหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาเชอร์ไลนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคสิเย่เอ้าบอนล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
0: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอริโคสนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเราแฟนนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโยบองเด้คนเดิมครับคือเกมรับเองก็โจมตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงไปช่วยเกมรับตลอด
1: เปิดโค้งมานี่แลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับมาที่เดียวบองเด้ยัดเข้าในครอสเคสิเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ผู้สินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ
0: คนนี้เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
1: ได้
0: คร
1: ับ
0: ครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเองอ่ะ
1: เจอขึ้นริมเส้นนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สามดาลัสสเตเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่นี่เจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาเจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคสิเย่ครับ
0: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันนะครับ
1: จากแกก็ทิ้งตัวแรงเลย
0: ใช่ๆทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
1: ปีเตอร์เซนโฮมเกรนเนี่ยแกก็แต่จริงถ้ามีสัญญาณอะไรเนี่ยผู้สิน VR จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับหรือจะคิดถึงผู้ช่วย VR อย่างเจเลตยิเลตนะฮะเอาทีไรได้เรียกตลอดงาน
0: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
1: ชื่อใช่
0: ผมนึกว่าชื่อประเทศ
1: ก็มันเวเลนซูเอล่าโดนเหลืองครับนูซ่า
0: ลูกนี้นี่ดูเอพริ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
1: เตะขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
0: ปุตสินนี่ชื่อวาเลนซูเอล่ามาจากเวเนซุเอลานะครับ
1: ทำไมแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอลาให้จบๆไป
0: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
1: ระยะเข้าซ้ายเป๊ะๆเหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูสาตูจอมเก๋าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเป๊ะๆเนี่ยเอาจริงๆแต่น่าจะเปิดเลยครับก้าวเท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ

0: เนี่ยโอกาส
1: ได้ครับน่าจะเป็นทักปาดูมงนะครับ
0: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
1: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
0: โขกไปครับน่าจะสลับสลอตนะครับนี่ครับมันไปเสยหัวของสลอตที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสูนูอีกทีนึง
1: แฟนๆลุ้นจัดเลยนะ
0: โอ้โหพี่แว่นคนนี้นี่ไม่ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้แต่มุม
1: แต่จริงๆก็เหมือ
0: นโดนนะเหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับแต่ไม่ได้นะ
1: โอ้โหแล้วโซลอสมงต่อยนะครับหนึ่งติดอักมาดูอ้าวบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างนึงที่อยากดูคือพี่ที่เปิดพี่ที่ปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาล์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
0: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
1: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเปอร์เก้ครับออกขวาไปโอมเกรนคืนอาร์เจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลยหลอดนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโกลเดอร์วัวเพราะว่าโดนบีบมาและสกอร์ตามหลังด้วยครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์นะครับจับไม่อยู่ครับเป๊ะ
0: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาในครึ่งแรกครับแล้วเป็นบอลของนอร์เวย์ด้วยบอลเลอร์วอลฟ
1: ์เอาบอลลงดีครับเบิร์กไปที่นูซ่าแม่ขาแกไวจัดนะครับแต่สุดท้ายดูเอ้ครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกลเดอร์วัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บางแล้วเปิดยัดมาก็ยังติดเบอร์เก้บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอนนี่ได้ครับเบิกย่างเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้นะครับกลับมาที่อาร์เจอร
0: ์รอให้จบครึ่งแรกแล้วครับเล่นกันอยู่เกมรับแบบนี้แล้วก็พุทธศิลป์นะครับจากเวเนซุเอลาเป่าจบครึ่งแรกนะครับมีประตูเดียวครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์นี่แหละขึ้นนำไอวอรี่โคสต์อยู่1-0นะครับจากอันโตนิโอนูซาจริงๆเป็นเกมที่สูสีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนนี่คือความเฉียบคมการยิงปั่นโค้งในเขตโทษของนูซาครับที่มันโอ้โหสมบูรณ์แบบซะเหลือเกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
1: จริงให้ยิงอีกสัก2-3รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนแบบเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลย
0: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวบองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเหลือแบบนักครั้งได้เลยครับ
1: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
1: ต้อง SMS หน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
1: ครับ
0: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
1: ถ้าคิดสมที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
0: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เ
0: พี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
1: ยังไงฮะ
0: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
1: เลิกละ
0: อําลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
1: เอาโอนาน่ากลับไปเถอะ
0: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
1: เปลี่ยนได้ขายได้ให้ขยายให้ยืมมันได
0: ้เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบาฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
1: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลกแต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
0: เรียบร้อยเลย
1: ลีนี่ผมผิดหวังมาสามสมัยแล้วนะ
0: สมัยหน้าไม่ได้ไปเปล่านะครับ
1: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอะเท่าที่ดู
0: อะฟังอยู่นะครับติดตามตลอดเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: ครับ
0: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจต้องรู้ว่าผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอะ
1: เพราะตีว่าเป็น OTT ป่ะ
0: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น

0: 29ทำไมดูไม่ได้มันบอลโลกเหมือนกัน
1: ไม่รู้แหละ
0: เออไม่รู้อ่ะ
1: พวกผมเอาจริงๆพวกผมไปทำงานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ก็ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
1: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
1: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
0: เหมือนกันเหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
1: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันนะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่ายสุด
0: ถูกครับ
1: ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะ
0: ใช่เรื่องเลยสร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
1: ผมว่าฝรั่งเศส
0: ใช่ฝรั่งเศสโหสุดแล้ว
1: อย่างวันก่อนผมเจอหลานคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามเขานะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
0: ครับ
1: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปน
0: ครับ
1: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
0: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้า
1: ไม่มีอ่ะก็เขาอาจจะบังคับตรงนี
0: ้ครับ
1: อาร์เจนตินาเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหนแต่เขามองฝรั่งเศสอะ
0: โอ้โห
1: มันใครก็ได
0: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้มาคนอื่นอาจจะไม่มาในวันที่อีกวันหนึ่งเดมเบล่มาแทน
1: เห็นไหม
0: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นัดอื่นๆเนี่ยไอ้พวกดูเอบัคคอลล่า
1: ได้หมดอะ
0: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
1: คือพูดเอาเนี่ยผมว่าเอาจริงกับฝรั่งเศสอะเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมลุกของพวกเขาอะ
0: โอ้โห
1: มันสามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
0: สุดๆเลยอะ
1: อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่
1: จบ
0: โอ้แล้วเจอสวีเดนคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
1: ว่าอีซักซัดซะไม่หรอกแต่ผมมองอย่างนี้
0: ผมว่าสู้ยาก
1: ผมไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
0: ครับ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศสเขาเล่นเร็ว1-2ชิงหลุด1
0: ชิ
1: งหลุดจบเลยนะ
0: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
1: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอ็มบัปเป้บาโคล่ายังไง
0: ไม่ไหวหรอก
1: ถูกไหมล่ะ
0: ถูก
1: คือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
0: ครับเท่านั้นเลย
1: จบผมว่าไม่มีปัญหาย กเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
0: โอ้โหแต่ยาก
1: อีซักไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
0: มันก็ต้องล่างทองแบบผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
1: ชอบเสื้อสูตรแฟนโอเวทีมนี้จริง
0: ๆเดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับสวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับ
1: เปลี่ยนแล้วมั้ย
0: คือในแอปเดิมอ่ะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect อันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
1: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
0: ใช่ครับอันนี้บอก God the War Norway นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทั้ง4ทีมสิครับ
1: รอบแรกอะ
0: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
1: ผมเสียดายเกาหลี
0: โ
1: หหลายทีมอะเอาจริงถ้าไปนั่งดูอะ
0: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
1: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
0: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
1: ใช
0: ่ผมเสียดาย
1: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่
1: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
0: สกอตแลนด์
1: ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
0: ใช่สกอตแลนด์สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
1: มันดูเล่น
0: ตุรกีไง
1: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
0: ตุรกีทุเรศสุดเลย
1: คือตอนรอบคัดเลือกมาอย่างเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจแล้ว
0: ใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
1: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับนี
0: ่ใช่ครับนะลูกไก่ทีม
1: แต่ลูกควายอ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
0: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะแย่ขนาดไหนอ่ะ
1: คือมันแตกตั้งแต่ตอน
0: ที
1: ่มีข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะมันมีข่าวว่าพวกวาเวเด้พวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะ กับบีเอลซ่าแล้วไง
0: โค้ชมันทะเลาะ กับนักเตะ
1: แล้วบีเอลซ่าไปสัมภาษณ์ว่าคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เลือกผมเลือกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
0: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะบ
1: ี
0: เอลซ่าเปลี่ยนออกเลยอ่ะ
1: ไม่ผมอามูเซล่าผมว่าเห็นว่าพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
0: เปลี่ยนบอเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบอเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ่ะ
1: แล้วคนเนี่ยไปจับสภาพตอนที่เดินออกอ
0: ่
1: ะไม่มองหน้า
0: ไม่เผาผีกันแล้ว
1: ไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
0: ใช่
1: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
0: ครับ
1: เออผมว่าคนมันมีข่าวมา1วันก่อนนั้น
0: นะครับ
1: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
0: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
1: ไม่มีตัวเติม
0: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวินน่ะ
1: ไปอยู่นั่นก็ไม่ได้เล่นน่ะจริงๆไอ้ตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอ้ออกุสตินคาราบิโอ
0: ไอ้ตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
1: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบภาพแดงซะ
0: ครับ
1: เราพักหน่อยไหมยังไงเดี๋ยวเขาต้องพักไหมเดี๋ยวที
0: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
5: ์ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลฟ์ส

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมที

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
14: ตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสก้าครับแม่คุณจะไปเจอจอห์นบาโจ้อะบอกว่าทำไมถึงไม่พากบอลครับเอ้า
15: แล้วตอนไหนไม่พาก
14: ก็พากตลอดดิครับ
15: โอ้มันมีตรงจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาได้คุยกันบ้าง
14: คือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็พากถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราภาคทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
15: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมนี่แหละ
14: ใช่
15: แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะคร
14: ับ โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับบอกครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
15: แก้แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
14: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
15: ครับ
14: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
15: ครับ
14: จากการไปเบรกเกมนี่แหละคร
15: ับ ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกลเดอร์วัวคงจะเป็นอามัดดิอาโลนะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
14: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
15: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะอยู่แมนยูเนี่ยดีบันดูวอลฟ์ครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับฮาแลนด์จะเกี่ยวยังติดคอสูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามมาที่โคแนนครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดการ์ดเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิกไปอัดเขาใส่นะครับ
14: คือจริงๆก็จ่ายเพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมอนเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระดกงัดหลบมา2ตัวประกบครับโคแนนหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะรูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
15: ครับ
14: ครึ่งแรกนี่ตัดสินแค่ลูกยิงแบบเพอร์เฟคของอันโตนิโอนูซาเท่านั้น
15: คือต้องใช้คำว่ายิงเข้ากรอบ

0: ครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับเกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้การเป็นโกดโวต้องบี้เข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
2: นี่ก็วิ่งพลาดตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
0: จะอ่านอีนาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
2: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
0: เดี๋ยวดูอีนาวถูกแล้วนะครับ
2: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอีนาวนี่อยู่ทับซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอีนาวว
0: ิ่งตลอดอ่ะ
2: เออคริสอีนาว
0: อยากรู้ต้องถามดันโยบ้านเขา
2: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
0: ดันโยอ่านว่าอะไรอ่ะ
2: ดันโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
0: นะครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับเขาสนูออกขวาครับไปที่ดูเอให้เป้กลับมาที่แนวรับเป็นคอสนูนะครับกลับไปตั้งอิบราฮิมซังการ์เร่ซังการ์เร่ครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวสังกาเร่ครับให้บอลยาวมาเดี๋ยวมองเด้ฝากต่อได้ครับโคนันเปิดครับโอ้โหเปิดไว้เป้ๆด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกมอลโวฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอ้เปิดยับแล้วต้องปัดครับนีลันบอลยังไม่ออกครับไปที่โคนันบึงประคองอยู่นะครับให้มาเดียววองเด้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิร์กเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
2: โอ้โหคือบอลเปิดยัดกลับมาจากดูเอ้ครับเข้ามาในกรอบ6หลานี่ต้องปัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าชาร์จเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลังเนี่ยจะเข้ามาชาร์จต่ออ่ะตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัวแต่ผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนนะครับ
0: ครับ
2: คอสูนูนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีแลนอยู
0: ่เดี๋ยวมองเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเนซุเอลาครับคล้ายๆเวเนซุเอลายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
2: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเลยเส้นไปหน่อยเดียวพุทธศิลป์บอกเอาเข้าไว้ข้างในทีนี้นี่เดี๋ยวบังเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย
0: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนม่งทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งเหรอแล้วเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับอีนาวครับลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหไทเนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมาโมงทิ้งได้ไฮเยอร์บอนนี่โมงตั้งมาติดเอริกาดแล้วโซลอสเบิร์นให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
2: น่าจะ
0: เนมาแน่นอน
2: เนี่ยต้องมีไขว้ไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
0: เล่นตะกร้อมาก่อนเลยดิ
2: ใช่นี่ตะกร้อลอดห่วงเลยท่านี้
0: ใช่เลยเนี่ย
2: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสเย่ไปแล้วผู้ตัดสินเอาให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
0: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่หม่งได้ครับหม่งคืนเดียวมองเด้โคนันเปิดย้อนให้โดมังเด้วัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเยอร์เอาชัวชื่อเต็มนี่วุ่นวายเลยนะครับ
2: ชื่อยาวเกิน
0: คิปสตอฟเฟอร์วัสบักอาเยอร์นะครับ อีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีนาวเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันโคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับมงทิ้งไม่ได้ครับเบิร์กและยิงสวนแล้วซังการ์เร่ข้ามคานไปไกลเลย
2: ลูกนี้เก็บปกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะ

0: เต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนนึงนี่เก็บบอลไว้เลยครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
1: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกลเด้นวัวเนี่ยครองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
0: คุณนันทพงศ์นี่หลายมุกเลยนะแต่ผมยังไม่อ่านให้เลยนะครับ
1: อ่านไม่ทัน
0: เ
1: นอะ
0: เขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
1: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
0: ดีครับดีครับ
1: จะได้ไม่ง
0: งแกง่วงแกง่วง
1: เฮเกมครับให้ที่เบอร์เก้นะครับ
0: กับพอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
1: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่ไอเจอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันหมวนมาครับไปในเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของบรรยากาศเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสาสองแม่ถล่มมาตรงกลางหมดแล้วครับโอ้
0: ซอลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการ์เร่ครับ
1: ครับ
0: แล้วโอเดกานี่จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้ดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
1: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับนะครับพลาดโอกาสทองไหมต้องระวังแล้วนะครับก็ได้วัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดไปเป้โอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอมูลวอฟแปะคืนมาด้วยยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ายบางทีเซฟได้ครับนีแลนโอ้โหเป้ครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูเอโดนฉกไปแล้วครับโดนนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
0: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับออยันนีแลนจังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูเอครับไปติดเฮกเก้มแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเป้โอ้โหยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับ
1: โอ้โหปิดไม่ดีด้วยนะครับ
0: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลยอ่ะ
1: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกเลยครับฮาแลนด์ฝากมาที่เอเดกาดเอเดกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
0: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับโอเดกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับโอเดกาด
1: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับโคนันครับให้มาเดียวมองเด้อีเนากลับไปที่เคสิเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เปเป้นะครับเปเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีช้อยครับต้องคืนที่เคสิเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีเนาอีเนายึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งมาก่อนอายเยอร์เข้าทางเปเป้ครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเคสิเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีแลนครับ
0: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
1: ครับไปต่อนะครับนอร์เวย์ลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนยินดูซ่าโอ้โหจะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่อเดกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ
0: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับโอเดกาด

0: ึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวหน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
1: โอ้จ้าย
0: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
1: ัง
0: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
1: เนี่ยถ้า2เม็ดนี่จอดเลยครับเนี่ย
0: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
1: ครับ
0: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดการ์ดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโอ้โกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
1: ครับ
0: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
1: เราดูครับข้างในใหญ่ๆเพียเปิดยัดมาได้โคกจอดยิงโอ้โห
0: เอาไปกันสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่าโอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าคร
1: ับ เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็ม
0: ใช
1: ่โอ้ต้องระวังนะครับประเภทจะฝังไม่ได้เนี่ยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของกอดัวครับโคนันดึงหลอกหนีครับอู้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
0: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
1: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
0: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ้หม่งไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
1: แต่เตะมุมของกอดัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้โหนูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝั่งออกซ้ายที่อินเอาครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดิโอมองเด้อินเอาครับโอ้โหไปไหนครับยิงไปไหนครับโอ้ไปอักบาดูครับ
0: เติมขึ้นมายิงเองเลยครับอักบาดูเซนเตอร์
1: เก็บไม่ได้แฟนบอล
0: แต่ขอถ่ายรูปก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับ เขาเอามาให้ดูในหลากหลายมุมครับโอเดการ์ดยังไม่อยากจะเชื่อว่ายิงเข้า โอเดการ์ดเอามือกุมหัวเลยครับ เห็นลูกยิงของนูซ่า
1: เลยเบ็ดเลยนะครับ
0: เออโอ้สุดๆครับลูกนี
1: ้ไม่อย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วนะครับแต่ว่าคือเล็งแล้วมันจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
0: นี่แล้วเปลี่ยน
1: มาหมัดมาแล้ว
0: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลี่วาอีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงจะเอาใครออกนะครับ
1: อาหมัดลงมาแล้วนะ
0: อาหมัดกับเอลี่วาอีลงมาแล้วนะครับเห็นคนที่ออกไปคนนึงก็คือบอนนี่นี่แหละ
1: ครับ
0: แต่อีกคนนึงยังไม่เห็นนะครับ
1: โอ้ยังลุยอยู่ครับบรรยากาศกระดกต่อมาไม่ถึงฮาแลนด์เอาแล้วบอลหลุดมาขู่เกือบถึงเบิร์กต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับด้วยโอ้โหเอาอะไรครับเหมือนไม่มีอะไรครับ
0: โอ้อีนาวออกไปแล้ว
1: โอ้นี่ไม่น่าออกตัวนี้เอาจริง
0: เออดูเขาเก็บกวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
1: ใช่
0: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีนาว
1: อาจจะอาศัยวายแล้วก็อาหมัดไป
0: ก็คือเปิดเกมรุก
1: แรกแล้ว
0: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
1: ใจเย็นบรรยากาศไปฟุกเซตซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะ ดีโอคุณโยบิสินก็ไม่ได้รายงานนะ
0: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคร
0: ับ ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวายีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามาดเดียโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับ
1: ครับก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอามาดจำท่ากันได้เลี้ยงยึกยักมานะครับให้ดิโอมองเด
0: ้เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ปร
1: ับ
0: เป็นยังไงครับ
1: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กเบิร์กเจเคซิเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้โดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
0: ดูเอนี่แย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
1: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดมาร์โลวอล์ฟบอลไปที่อามาดิอาโลเจอเบอร์ครับอามาดพาทัวร์ต่อครับโอ้โหไฟให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหล่อวาฮีไหม

0: ไม่ได้ครับโอ้โหนะอามัดหลอกสวยมากเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับอาจจะลุยต่อครับโคนัน
0: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับไปที่ซังการ์เร่ขอโซนูมาที่เคสซีเย่เปเป้เปเป้เลี้ยงตัดมาพิงพิงอยู่ให้มาได้นะครับซังการ์เร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอๆเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮเกมเคลียร์ออกไปได้ครับ
1: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดเดียโลนี่ครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปอ่ะตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10หนแล้วมั้งครับเนี่ย
0: เปิดจนเท้าช้ำเลย
1: เปิดเตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
0: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้าเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
1: แล้วลูกโด่งนี่ก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
0: นี่แล้วไม่แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมดูอย่าเห็นเลยนะพุทธศิลป์ก็ยังไปเห็นอีกนะ
1: ใช่
0: อ๋อไม่มีชิปเกี่ยวไหม
1: ไม่น่านะพ
0: ู
1: ดแล้วสิเห็นแหละโ
0: อ้ครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งครับนีแลนบอลเข้าทางอามัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดไปที่เปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
1: โอ้โหฮาลันทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจำเป็นอยู
0: ่แล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้อย่างเดียวมงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
1: โอ้ขาฮาแลนด์เมื่อกี้นี่เหยียบคันเร่งมิดเลยนะครับวิ่งตามบอลไปลูกมงคืนหลังไป
0: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
1: แรงยังเหลือๆครับโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาเดียโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบ6หลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อักบาดูจะมงคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก
0: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกดวัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับซังกาเล่เล่นกับอามัดใครที่เป๊ะเคซิเย่คืนที่ซังกาเล่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเว่เป๊ะเปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกือบถึงวาฮีครับนีแลนอ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าซองได้
1: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่านเกมขาดเลยครับนีแลนขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได
0: ้แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริกาครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
1: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
0: ้ครับ
1: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม65นาทีแล้วนะครับนอร์เวย์ยังนำโกดิวัวอยู่1ประตูต่อ0
0: มาเตเนริกาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เจ้าเดซิหลายรอบแล้วกันยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
1: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
0: ซังกาเร่ครับ
1: ซังกาเร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอด้วยคู่หนึ่ง
0: เตะมุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 แต่ว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับกดวัวเคซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับอย่าควบมาแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
1: โอ้โหลูกนี้เฮกเก้มครับยิงจ่อๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
0: ก็ต้องดูว่าตอนจะติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
0: โอ้โหเอาแล้วครับพุทธศิลป์ VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
1: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
0: เช็คโอเวอร์ครับ
1: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา

0: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกันแต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
1: ไม่เคลียร์อะไร
2: เคยว่
1: า
0: เคยว่าสมมติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ายิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะพากจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
1: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กนูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่นูซ่านูซ่าเจอดูเอ้พลิกหลบมาเปิดยัดมาที่คอสซูนูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับนูซ่า
0: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดี
1: เบรกครับ
0: อยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเหลือเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
1: โดนแขน
0: ใช่ลูกยิงของเฮเกมเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วง Hydration Break ครับกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอาหมัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเกมยิงจ่อๆเนี่ย
1: เคลียร์จากเส้น
0: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับคือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้ยลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นนะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเกม
1: ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้นี่ถ้าจริงๆถ้า 2-0 นี่โอ้เขามีจอยักษ์ให้ดูด้วยนะ
0: ใช่นี่บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะถ่ายเชียร์ลีดเดอร์ใครเขาอยากดูนักเตะดื่มน้ำครับท่านนี้บอก
1: เออเดี๋ยวดูจังหวะได้ประตูอีกจริงให้ยิงอีกกี่ทีก็
0: ยากครับ
1: ครับ
0: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของการแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
1: ครับโปรตุเกสอ่ะไม่อยากไปโอ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นกอดเดอร์วัวที่บุกอยู
0: ่คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
1: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มบ้างนะครับเอาเอ็นเดียสเชียร์เจลูฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
0: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชียร์เจลูฟอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนใครครับ
1: ซอลอสโอ้โหชัดเจนครับยังใช้เกมรุกเหมือนเดิม
0: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนซอลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู่
1: ครับเปิดยามาวัดโยมงเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮเกมคืนมาที่โคนานครับอาหมัดนี่เข้าไปเป็นเพลย์เมเกอร์เลยครับด้านในมาอ้าวแล้วแทงมาตรงนี้โคนานเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับบรรยากาศให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบบ๊อบลงมานี่ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเลสเตอร์สล็อตได้ซ้ำไหมครับต้องเคลียร์ที

0: งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดวัวครับคาซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เร
1: เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดีวัวนะครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะครับพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่รีบนะครับโกดีวัวค่อยๆขยับขึ้นมาครับซังการ์เร่ยัดมาอ้าวแล้วให้พลาดครับอามัดโดนแย่งครับฮาแลนด์เบิ้ลคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมเลวอฟต่างกันใหม่เลยครับนีแลนด์นีแลนด์โดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพรเซนโฮมเกรนโอ้โหเดี๋ยวมองเด้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามเลยครับตอนนี
1: ้ก็กำลังกันยิ้มยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
0: อามัดครับต้องคล้องหนีมาก ลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะคล้องบอลอยู่ดึงหลอกกฎการมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอามัดได้ลากเลยครับตรงนี้อามัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอามัดดึงเข้าซ้ายและยิง 1-1 ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามัดเยโลตีเสมอให้โกดวัวได้ครับ 1-1 ครับ
1: โอ้นี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับโอ้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามัดเยโลโอ้นี่ครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดวัวกลับมาคืนเคงอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1-1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถลำนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิงแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
0: คือ
1: นี่ครับ
0: ดูครับ
1: โอ้มอลเลอร์วอลเฟอร์นี่เอาเท้านี่ถีบเสาเลย
0: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกมาได้ไงครับโอ้เดี๋ยวก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวเลย
1: ไวมากครับคือจริงเป็นลูกเก่งอ่ะ
0: แต่ยิงลูกยิงถ้ายิงเข้าข้อน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
1: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
0: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมานะครับ
1: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตีเสมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1-1
0: น่าจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี
1: ้ ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
0: จะได้มีอะไรพูดนะ
1: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
0: ผมเกรนครับให้ขนาดเส้นมายังติดบล็อกอามัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแล่นเอาหน่อยลูก
1: คุณลงเล็กบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆ โดนอามัด 1-1 เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู่
0: เงียบกิ๊บเลยทีนี้ บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออเดกาดครับ
1: นี่ครับอาบาดเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
0: ไอแหวกๆนี่แหละ
1: ใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี่ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
0: แล้วครับเบิกมากระโดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์อ๋อจ้าบ๊อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
1: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
0: ผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระตุ้นเพื่อนแล้วครับผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับรอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆอริการ ให้ต่อมาเบอร์เก้

0: การเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาน่าจะโดนส่วนครับบาฮีล้อสลัดอะไรครับเอาเลยครับนิโคล่าเปเป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเปเป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
1: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาอีก็ดีดคืนกลับมาให้เปเป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับบุรสินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
0: บอลอยู่ที่บรรยากาศนะครับกลับไปที่เบิร์กแทงซ้ายมาครับไอ้ที่ตัวเร็วๆนี่ครับเชเดลูฟฝากบรรยากาศครับตรงกลางดึงออกซ้ายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่หายไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กเกลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอร์ฟาน่าครับ
1: พุทธศิลป์นะครับโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนะครับเดียวมองเด้
0: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอามาดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เชอร์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดรูฟคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดรูฟมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
0: ครับ
1: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
0: ครับ
1: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปแบบมียิงกันหมด3คู
0: ่ยังมีอีก10นาทีให้ลุ้นกันนะ
1: ใช
0: ่คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์พยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับบรรยากาศมี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับให้มาเบอร์เก้ต้องเติมมาให้นะครับติดอักบาดูอ้าวแล้วเบอร์เก้แย่งได้ครับแต่ว่าจะไปคนนั้นเตะทิ้งเลยครับ
1: คือวันนี้จากการพักมาเยอะๆของนอร์เวย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าได้เปรียบโกดิวัวนะ
0: ครับ
1: เรื่องสภาพร่างกายครับ
0: คือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนต้องการขยับต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: บางทีอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักนะครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะป้ายมันเสียหลักไปแล้วครับ
1: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
0: มาครับปีเดเซนเจอโคนันอีกแล้วครับแหมไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
1: แต่วันนี้พีเดอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
0: ใช่
1: ผมว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
0: อามาดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามาดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
1: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือวะเนี่ยอามัด
0: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จะแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2กันนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
1: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้ครับ
0: แต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอลนี้มันชิดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: ชิดตัวแล้วง้างต้องง้างเยอะด้วยครับ
0: แต่เดี๋ยวหาว่าอวย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเถอะนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อย
0: ๆ
1: คือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับอามาดิอาโลต้องออกไปพัก1นาทีนะครับ
1: อันนี้เจ็บเองฮะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่โดนเสียบไม่โดน

0: โดนอะไรครับไม่โดนใบเหลืองนี่ต้องพักก่อนนะครับ
1: แต่จริงๆก็เดี๋ยวตะดุลพินิจนะครับบางผมเห็นบางคู่เนี่ยก็คือถ้าเจ็บจริงแล้วลุกขึ้นมายืนเช็คเรียบร้อยก็เข้าได้นะครับ
0: อันนี้น่าจะเหมือนกันละมั้งเนี่ยอย่างเวลาเอามือป้องปากพูดเนี่ยก็ดูเป็นกรณีไปนะครับต้องดูว่ามันเป็นเจตนาที่ร้ายแรงหรือเปล่าไม่ใช่ว่า

0: ไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟเดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าปีเดเซนเนี่ยนะครับ
1: คือเนี่ยเนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
0: ้
1: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
0: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
1: ใช่ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็คก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสจากเบนฟิก้า
0: ได้หมดเขาบอกได้หมด
1: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับโกดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
0: อีกคู่หรือเปล่า
1: เออน็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่ไง
1: อืม
0: ไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
1: ก็สูสีดีแล้วครับคู่นี้
0: ใช่ครับ
1: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
0: บอลมาตรงนี้บรรยากาศดึงกลับมาครับฝากมาให้ที่เอเนสนี่สารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
1: อืมใช่นัดเจอฝรั่งเศสกับเล่นแบ็คนะ
0: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สารพัดประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเนี่ยเบอร์เก้ครับเล่นกับเชเดลูปโอ้โหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้อาเยอร์ครับลุยขึ้นมาไอ้มอลเลอร์วอลฟ์กลับที่ซานเดอร์เบอร์เก้ไอ้ที่มอลเลอร์วอลฟ์เราให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูปได้เปิดชัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
1: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอเนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
0: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับคือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
1: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ 1-1 อยู่ครับ
0: นะครับมาแล้วครับตรงนี้เออร์เนสครับออสการ์บ๊อบยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาแล้วครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้อาลิงเบาฮาแลนด์ครับ
1: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงเบาฮาแลนด์อาแล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆเลยครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนี่ครับ
0: พ่อนะครับ
1: อาฟิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับบราวน์ฮาแลนด
0: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นด้วย
1: น่าจะนะ
0: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได
1: ้
0: ว่าแววนะครับ
1: โอ้โหเนี่ย
0: คือความภูมิใจเลยนะ
1: ดูจังหวะเขาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพระชิกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อๆลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โดนแบบเต็มๆซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกที่ซ้ำเลยครับ
1: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
0: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมไม่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
1: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
0: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
1: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
0: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
1: ใช่อ่ะเปลี่ยนเอาเปเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียนี่ครับเดียคิเต้ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัว
0: เอาเลยครับ
1: เปเป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเปเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
0: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีดี

0: โอ้เดี๋ยวเมื่อสักครู่ต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอ้ยันเชเดลูฟครับโอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอะมันก็มันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่
1: เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณเนี้ย
0: ใช่
1: พูดถึงเมื่อวานนะผมว่าบราซิลนะตอนนี้คีย์แมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
0: ขาดไม่ได้เลย
1: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอะไรเงี้ยต้องได้แล้ว
0: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90บวก5
1: เลยแล้วครับพิงมาเอากระโดกเอาแล้วครับอื้อยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้ในการครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบบ๊อบคือในการครับในการลากเข้าขวาเลยครับแหมเชเดอร์ลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับอ๊อบบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับมาเนี่ยมาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้เป็นป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับบังแล้วไม่ได้เอเดการ์ด
0: โวยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้ว
1: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับโอเดการ์ดเข้าไปเบียดกับเคสิเย่แล้วไม่ได้ทุ่มอะครับบอลออกข้างไป
0: อาจจะบ่นจานนะผมบังนะเนี่ย
1: ประมาณนั้น
0: อ
1: ะแต่ตะโกนอะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
0: อามัดนี่ช้าครับหายไปที่เดียวมองเด้ได้ครับทางซ้ายลากขึ้นมาเดียวมองเด้อ่ะบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอามัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับแตะบอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาก็เบิกยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยไล่ฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โหเข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงกลับมาซ้ายแม่จะยิงเชเดลูปไปแย่งยิงซะอีกครับ
1: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชเดลูปไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิร์กนี่แกไม่หมดจริงๆนะโอ้แล้วทดเวลา7นาทีครับ90นาทีหมดลงไปแล้วคือเบิร์กเนี่ยพาบอลกระชากพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วจ่ายให้ฮาแลนด์แต่ว่ามุมยิงมันไม่มีครับเขาพยายามหาแล้วแล้วเลี้ยงไปเข้าทางที่เชลเดอรูฟยืนอยู
0: ่
1: เชลเดอรูฟก็เลยซัดเลย
0: คือจริงๆฮาแลนด์กำลังม้วนไปยิงไง
1: ใช
0: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
1: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
0: คือนำไปแล้วครับ1-1อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้ยังอย่าเพิ่งนบนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้จะเบิกพลังงานดีมากเบอร์เก้ครับถือหลังนะครับบอลโวฟเบิ้ลขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเกี่ยวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอาเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งแล้ววาฮี
1: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลี่วาฮีเนี่ย
0: จริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
1: ั้
0: งค
1: ู่ท
0: ั้งคู่ครับ
1: หน้าเป้านี้ของโกดิวัวดูเฉยๆครับ
0: มาสกิดออกซ้ายได้ครับโคนันเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดิวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับดิอากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับดิอากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอซิเย่คือดิอากิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชมาดิวมองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
1: โอ้ลูกนี้เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซส์ติดไซส์นะนะหูมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีแล่นก่อน
0: คือถ้ามันติดไซส์ก้อยผมว่าเสียเสาอะ
1: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
0: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้าเท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
1: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนเน
0: ี่
1: ยแล้วที่เบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคสซีเย่ยืนอยู่

0: ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวันเกสซองจะลงสนามมาอุปเปลี่ยนแบ็คอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโควต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนนี
1: ้ครับ
0: เปลี่ยนอาหมัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
1: ครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้โคดัว
0: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโกดิโวเนี่ยคือซิมงอาริงก้านะ
1: ครับ
0: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
1: ้นั่นน่ะสิ
0: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลย
1: ครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับอันนี้โอ้โหไปเจออัปปะดูปล่อยเลยครับ
0: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับนอร์เวย์
1: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
0: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกนั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอ่ะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
1: ฉากครั้งที่2
0: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน
1: มาต่อครับเดียกิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อื้อชิงมาครับอามัดไม่ได้เดียกิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเว่แต่มีเจ็บไปแล้วดูเว่เปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้โหอันนี้ต้องมงทิ้งไปก่อนครับบอลเข้าทางซังการ์เร่นอกกรอบซังการ์เร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดิวัวเลยครับ
0: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดิวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบเร่นเนี่ยนะครับมีปัญหากันครับ
1: การไม่ทำหาแต่เรื่องครับวาอี
0: เอลี่วาอีแหมจะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
1: แกซองลงมาเลยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอริกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังการ์เร่เพราะเขาฟังกันโดยตรงคู่นี
0: ้ก็ น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่าเอริกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้วขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วปะทะคารมกันเล็กน้อย
1: เอริกาเล็กกว่านะ
0: นี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามาดิอาโลกับฟรองเคซิเย่สายอามาดครับเคซิเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
1: ครับยิงแล้ว
0: โอ้โห
1: โอ้โหนี่ลั่น
0: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอาหมัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับอัยานีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอาหมัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหออยานีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซูเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
1: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายเลยครับโอ้ก็ดูวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
0: วันนี้ได้ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
1: อามาใส่เลยนะครับ
0: ใช่ใส่ด้วยซ้ายแล้วโอ้โหแล้ว
1: น้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาครับสวยจริงครับ
0: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับออยานีลั่นผู้สาประตูจากเซบีย่าครับ
1: เปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อไปที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี้ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับ
0: ลุ้นลุ้น
1: อาร์ฟิกีฮาแลนด
0: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดิวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
1: อาหมัดนี่เงยหน้ามองฟ้าเลยครับคุยกับใครไม่รู้ครับเจริญสินบอกรอแป๊บ
0: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
1: ส่วนยาวผมเห็นเกินตลอดนะ
0: ใช่

0: ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วนะครับ
1: หมัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคุกคิกแม่บอลตกมาที่ดูเอฟยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมครับเคซุสวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโคดูวัวไปได้2-1ครับ
0: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโกดิวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดิวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับโอ้คู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
1: ใช่
0: นัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
1: บอกไม่เป็นไรเบาๆครับพี่แต่ก็คือเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ไง
0: เอาเลยครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
1: ครับ
0: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำคัญจริงๆนะครับ
0: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
1: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
0: ใช่ประมาทไม่ได้
1: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
0: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอล
1: ลั่น
0: ดูบอลโดนบอลมันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่จะเข้าประตูไป
1: โอ้โหมันสะใจนะครับคือต้องชมประตูขึ้นนำของนูซาด้วยนะครับที่มันเป็นประตูที่ทำให้เกมมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นโดนโกดูบุกตลอดนะครับ
0: ใช
1: ่สุดท้ายพอนูซายิงประตูได้นี่ก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันนะครับ
0: มันก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังของโกดูนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
1: ก็ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวนะ
0: ใช่เกือบจะไปยาวแล
1: ้
0: ว
1: แต่เราต้องยาวแล้วแหละ
0: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
1: กลับมาเก็บไหม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: Pulsa.
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: Pulsa
9: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
15: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจ

0: เงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: 12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่ม

0: นานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90นาทีนะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดิวัวไป2ประตูต่อ1นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาร์ติโนเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งลงไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะเนี้ยไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนไงเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็เอามาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดนึงโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยววันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้พอมันเป็นเวลานี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม

0: โอ้ยมาหล่อเลยอ่ะไปเอาชุดมาหล่อเลยอ่ะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาได้เจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้กันได้นะ
1: เพราะว่าดูจากบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งๆบีบี้
0: อ
1: ่ะแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอ่ะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับ
1: เพ
0: รสซิ่งเยอะๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยที่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะ
1: ล่ะ
0: ผ่านเข้ารอบผ่านเยอรมันได้เนี่ย
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยอย่างโหดเลยอ่ะดูข้อความหน่อยโอ้โหข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ๆก็ดูแล้วก็นะครับอ่านให้ละคุณเสือดำบอกไม่เห็นบอลเลยหมายถึงดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อท่านนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยหมายถึงช่วงแรกๆวะช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: ดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เ
0: ออนี่เขาน่าจะส่งมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับดาวยิงลีกทูฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิลาโอล่าหรือเปล่าครับ ใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ดีกว่าเหร
0: อแต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันดิโอมันเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยหรอกดูปกติดูแบบ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่า
0: ใช่ดูไม่มีพิสงเลยเลยคือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าปีเดเซ่นเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อ่ะ
1: ถูกว่าล่ะ
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นดี
1: ปีเดเซ่นเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ปีเดเซ่นผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเดเซ่นไม่เก่งไงฮะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: สระเอหลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้องฟ
1: ัง
0: อยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงปะเนี่ย
0: ฟังอยู่อยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับคู่ฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้เออไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวันๆครับ
1: จริงจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่ทำไมเบิกนะครับทำไมเบิร์กอ่านว่าเบิร์กแต่ทำไมเบอร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิร์ก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันเด้
1: เบิร์กมันตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: เออมีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้
0: Burger,
1: ไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช่
1: คืออย่างไอซันเลอร์เบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ย

0: บางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลิแล้วกันเบอร์เกอร์กับเบอร์เกอร์มีแค่2อันไม่มีเบิร์กนะครับ
1: ถูกครับ
0: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
1: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
0: เขียนไม่เหมือนกันใช่
1: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว e ด้วย
0: คือเอาผมไม่จริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
1: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่อดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาภาคว่างหรอครับน่าเอาพี่หมอเมามาภาคด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
0: หมายความว่าเขาติดคิวด้วยแหละ
1: เออเขาต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกวน
0: เถอะ
1: อย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลย
0: เออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่2ครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
0: อ
1: พี่ตอนนี้น่าจะลุ้นใบแดง
0: นะโซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ตอนนี
1: ้เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
0: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
1: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
0: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอ่ะอย่างยูดีนูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช่ไหม
1: ใช่
0: มีโซลอสตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่ดีก็ขึ้นมาก็มีไอเจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจังหวะมันพอดีอ
1: ่
0: ะ
1: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมาอีก
0: ออสการ์บ๊อบอีกอ่ะขึ้นมาจากเซนตี้พวกเนี้ย
1: โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
0: ชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
1: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
0: เขาว่าเอาจริงๆด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมมันผ่านเข้ารอบมันนี้ได้ไงแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ค่อนข้างจะรวดเร็วที่ผมเห็นจากสไตล์ที่แกทำนะ
1: แต่สังเกตถ้าสมมุติว่าถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอะวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเกมที
0: ่
1: เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมลุกเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
0: ใช่
1: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมลุกมันๆได้เนี่ยผมว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMSข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปอะนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยวรอนะครับให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีนะครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณอู๋ชอบหิ้วของแต่คุณต้องเนี่ยชอบหิ้วเด็กจากคุณนานอาร์ต
0: อยากจะมีเด็กให้หิ้วมากเลยตอนนี้
1: สวัสดีคุณนานอาร์ตด้วยนะครับ
0: จริงตอนนี้เนี่ยอยากจะมีมากเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ในที่สุดมาติอุสก็ไปสเปอร์85ล้านปอนด์ไปทุ่มเอาชัวเมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
0: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
1: คือมาติอุสแฟร์นันเดสเนี่ยผมว่า85ล้านอ่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
0: ครับ
1: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นน่ะแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: มันของดีเลยนะ
0: ใช่
1: พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาเตอุสแฟร์นันเดสก็ไปแล้วกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
0: ้
1: าย
0: ไปซิตี
1: ้ย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้ทีนี้แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
0: ครับ
1: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธเหลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แต่สกอตดูแล้วบอร์นมัธน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
0: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
1: ใช่น่าจะขายแพงอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาติอุส เฟร์นันเดสเนี่ยนะครับ85ล้านปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัส

0: ื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
1: ก็คือเลือกเอา
0: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
1: ครับ
0: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
1: เอาตังค์สดดีครับ
0: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ว่ะ
1: ไม่หรอกแต่แมนยูจริงๆตอนแรกเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้ไปมาไม่ได้
0: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดอะซาบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกียดเหรอ
1: เนี่ยบอกห้ามไง
0: เดอะซาบี้เดอะซาบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวนักโน้มน้าวใจมาดริดเฟร์นันเดสครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบ Exclusive เข้ามานะครับ
1: อ
0: ่ะเอาไปทุ่มไปเอาชัวร์เมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวร์เมนี
1: ่คือมันก้ำกึ่งไง
0: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวร์เมนี่เนี่ย
1: ไอ้เจ็บคือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
0: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวร์เมนี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
1: มันลงตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้อะช่วงหลังอ่ะ
0: ไปดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
1: เจ็บยาก
0: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลนึง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
1: ครับ
0: ว่าจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
1: โอ้มาดริดแล้วแต่เขาจริงนะ
0: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
1: มีแต่คนอยากได
0: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
1: ครับ
0: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่ไหม
1: ไปซะแล
0: ้
1: ว
0: เออใส่วันที่เจอบราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเลือกที่จะถอยไปเยอะไงมันก็เลยกลายว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวีซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยแล้วเขาชอบจี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
0: ครับ
1: แต่เคยเนี่ยว่าก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะนะครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
1: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
0: พลังการ
1: พลังการแล้ว
0: ที่สองนะ
1: อ
0: ยู่ที่สองนะ
1: ตังถึงไหมล่ะ
0: สุดๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจัง
1: ครับ
0: ขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในทีสองนะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
1: ครับ
0: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขา
1: ออก
0: เออมันมีข่าวจาก
1: ไม่ได้ซ้อมหนักจริงเพราะ
0: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
1: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: เป็นไง
1: พี่ใหม่วันนุ่งวงจ๋า
0: เ
1: ซตโปรแกรมมาเขายังบอกตั้งแต่เขาทำไท
0: ยลีก
1: มาเขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
0: ใช่ไหม
1: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
0: โอ้ทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
1: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดแบบนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเว้ย
0: เอาหน่อยเว้ย
1: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำลังอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะพังงกหัวเลย
0: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พักฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
1: เหรอ
0: เรื่องผลงานกับทีมชาติอ่ะจริง
1: ผมไม่เห็นไงผมไม่ได้ดู
0: มีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
1: จริงดิ
0: จริง
1: แล้วพูดว่าอะไร
0: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
1: ่ะเป็นคนสำคัญของประเทศในเล่น
0: ซอ
1: ร์
0: ใช่
1: แต่ของเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้โหกับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบิน
1: อ
0: ่ะ
1: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่ให้
0: ไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
1: ยังโดนไง
0: ยังโดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
1: ก็คือกลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
0: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้ไม่โอเคนะ
1: เห็นบอกว่า

0: เนี่ยบอกไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการโฮมเมงโบเลยนะ
1: จริงเหร
0: อผมอ่านดูอะบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้น
1: อ
0: ะไม่ต้อง
1: ไปขายของให้มัน
0: อะไรประมาณนั้นอะ
1: น่ากลัววะ
0: ไม่แต่คือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่า
1: เขา
0: เขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
2: ใช่ใช
0: ่แต่เราไม่เคยรู้ไง
1: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ย มันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
0: หลังบ้าน
1: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
0: อาศัยว่า
1: พี่น้อง
0: อดีตตำนานนักเตะของทีมชาติ
1: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
0: เจสซี่มาร์ช
1: ใช่เจสซี่มาร์ช
0: ที่เคยคุมไลซิกคุมอะไรเนี่ย
1: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮองมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร์ชแทนที่มาร์ชเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบเลยนะแกคนรับหน้าแทน
0: หรือว่าคนสนธิลิ้มทองกุล
1: เนี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
0: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
1: เออ
0: วันนั้นที่
1: อ๋อหรอ
0: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วย
1: อืม
0: เพราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละ
1: ครับ
0: สัปดาห์ก่อนนี่แหละบอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
1: เออก็บอลโลก
0: เอออยู่กับฮองนี่แหละ
1: ประมาณนี่แหละนะครับ
0: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
1: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
0: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์คในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ
1: ่
0: ะผมว่ามันดูมันสเปรตสปะไม่รู้จะถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าโดนแล้วจริง
1: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหม
0: บอมเล่น
1: ดีหน่อย
0: ส่วนมินก็โดนเปลี่ยนออกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วยคือแต่พูดเมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
0: มันสำเนียงพูดรู้เลย
1: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
0: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
1: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
0: อย่างฮาแลนด์ดีโอมานเดอร์และดีโอมองเด้แค่คนละทางละ
1: เต้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่เมื่อไรเขาอาจจะแนะนำมา
1: ครับ
0: คุณ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าเสียดายครับอดยาวถึงจุดโทษเลยครับอาหมัดฟอร์มดีรีบเข้ามาเข้าแคมป์แมนยูนะครับทั้งเลี้ยงยิงฟรีคิกก็ดีแต่คุณลงเล้ง
0: ตอนอยู่แมนยูมันไม่ทำอย่างนี้สิพี่ลงเล้ง
1: แต่มันได้กลับบ้านแล้วแหละครับ
0: อันนี้ไอวอรี่โค้ชเขาคิดผิดเอาอาหมัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่ดิใจเย็นสิ
1: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์แต่คุณลงเล้งเออเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
0: ประเทศไปต่อไง
1: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไงจากพี่จอนคลอง6นะครับ
0: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
1: ตอนดึก
0: แล้วผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆผมคือถ้าให้มาเข้าตี3ตี5เนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วนะ
1: เอาได้ประมาณนี
0: ้ประมาณไม่เกินตี2ตี3เนี่ยได้อยู
1: ่ครับเราก็ไม่ได้หนุ่มๆแล้วนะ
0: ไอ้เราตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
1: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
0: ครับผมพี่ๆครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร
1: ์
0: มีโอกาสวิมาริโอที่บอกไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังเลยนะเขาส่งมาอีกรอบนึงคุณกิตภา
0: คไม่คือจริงๆอ่ะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิมาริโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศในฤดูกาลที่แล้วก่อน
1: ครับ
0: แล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นหนึ่งสมมุติเดชาบี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได
1: ้
0: เพราะดูวาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็คอัพ
1: โอ้ไม่ใช่เอามาเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
0: ผมบอกว่าผมมีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะวิคาริโอจะอาจจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
1: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนหนึ่งอะ
0: ไอออสตินเนอะ
1: เออตัวสำรองอะ
0: แล้วก็มีไอ้เนี่ยคินสกี
1: ้เอออันโตนินคินสกี้
0: ที่
1: เขาต่อสัญญาไปแล้ว
0: แต่คินสกี้
1: มันเวอร์
0: แมกกาทูดอ
1: ร์ไม่ไหว
0: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งอีกอร์ทูดอร์แล้วแหละ
1: เออ

0: ตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นตอนท้ายแล้ว
1: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: มีกาเบียฮาลันอีกแล้วนะ
1: เออ
0: ลืมคิดลืมคิด
1: เออจริงว่ะเออจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี
0: ้ทีนี้ผมว่าไอ้คู่นั้นน่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
1: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบียเนี่ย
0: กลางใครเดือดกว่ากันน่ะ
1: เออเพราะว่าตัวโอ้โหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
0: อ้าวแต่มันอาร์เซนอลด้วยกันนะกาเบียเจออเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
1: ไม่มีทีมชาติไม่มีแน่นอน
0: มาติเนลลี่อย่างเงี้ยนะ
1: บอกมาเตอุสเฟนันส์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมที่ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะคุณลงเล้งนะฮะ
0: คือว่าเพราะมันย้ายจากเซาท์แฮมป์ตันมาเวสต์แฮม
1: ตกหมดอะ
0: ถ้าย้ายมาแมนยู
1: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
0: ไม่แต่เดชาบี้ผมว่าจริงๆทายลูกการเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาเกาะนั้นนี่หลายคนเลยนะ
1: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
0: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
1: เห็นยี่ห้อของ
0: เดชาบี
1: ้เดชาบี้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับชุบชับเลยอ่ะ
0: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับคอนหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้แล้วไม่ค่อยได้เรื่อง
1: ม
0: ันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้ไอ้ตัวอย่างเจมส์มาดิสันก็กลับมาเดียร์ยันคูริเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วคูดูสิ
1: โอ้เต็มเลยจริงๆนักเตะ
0: ลูกมันเยอะ
1: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะคือแล้วพอเขาเสริมเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
0: ซึ่งผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอ้พวกไอ้ปาร์ฟซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูม่าก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้2ตัวเนี้ย
1: จ
0: ากลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายแต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
1: ครับ
0: มีใครอีกนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวนึงนะ
1: กองกลางเขาอะ
0: ดาวรุ่ง
1: อะชิเกรอะ
0: มาชิเกรพวกเนี้ย
1: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
0: เล่นแบ็กขวา
1: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
0: อย่าง
1: เจสเป็นตัวสแปร์ได
0: ้อย่างเจสเป็นเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงตลอด
1: อุ้ยทีมชาติระดับทีมชาติทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
0: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็กขวาหายหมดเจ็บหมด
1: ควันซ่าก็เจ็บ
0: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
1: ้เออไม่เอานะครับลูกชงลูกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็กซ้ายเนี่ย
0: กะว่าใช้เท่าที่มี
1: ใช่
0: ทีนี้เดี๋ยวต้องสายสักพักเปลี่ยนมาเล่นหลังสามดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ครับหัวที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูว่า472 473ค่ะและ72กับ73นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: แม
1: ่เฮ้ยวันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
0: จริงอ่ะ
1: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
0: ครับ
1: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากลางป่าครับแต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุติที่เขาบอกว่าเป็น True ID อ่ะมันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ปะก็โหลดได้นี
0: ่โหลดได้ดูได้สิ
1: เออแล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่อง True ID
0: ก็ได้เขาดูฟรีอยู่แล้วเนี่ย
1: ใช่ไหมก็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
0: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
1: ครับอามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับอันนี้ส่งมาตอนที่อามัดยังไม่ยิงหรือเปล่าก ล่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโอ้นี่ทุกสีเลยเหรอ
0: ไม่แต่จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำไปทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเลย์ดูฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
1: ที่มันปกติทั่วไปเลย
0: แค่มันตั้งอ่ะละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
1: ชัว
0: ซื้อร้อยกว่าบาทเนี่ยดูได้แน่นอน
1: ชัวเลยนั้นชัวเลย
0: แล้ว
1: แก้ไขปัญหาได้เลย
0: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลย
1: ม
0: ันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะ
1: ครับทีมชาติอุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
0: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันมันมีปัญหาภายในแล้วเบียลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
1: เขาคิดว่าตัวเองเป็นเฮดโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
0: เรื่องการซ้อนที่มันหนักเกินไป
1: ติกด้วย
0: ม
1: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
0: คืออันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ
1: ม
0: ีคนเข้าไปคุยก่อน
1: ค
0: ือเข้าไปคุยแล้วมีโฮเซ่คิมิเนสอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พวกรุ่นใหญ่
0: เออคิมิเนสเขาพยายามไปคุยไอ้อย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเดกับตันไงก็มีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
1: ไอ้พวกตัว
0: ดาวินอะไรพวกนั้นน่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไง
1: อ
0: ันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะ
1: ครับ
0: แต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะค คือโคเซ่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ
1: ้
0: ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้าย
0: ที่มันเห็นจากการเล่นอะ
1: เล่นแบบไม่เอาอะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะป่าวว่าถ้าคุณไม่
0: คุณก็ต้องเอา
1: ทะเลาะก่อนเออทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
0: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
1: มันไม่ใช่สโมสรไง
0: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
1: เออผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ชอะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
0: ถูก
1: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาเวเด้ออกเพราะนั้นเนี่ยวาเวเด้มันเล่นไม่เอาเลย
0: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ชได้ทำบอกอีกอย่างมันทำอย่าง
1: เอออะไรประมาณเนี้ย
0: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
1: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้วเขาก็เลยต้องเปิดต้องเปลี่ยนเอาวาเวเด้ออก
0: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
1: ก็ดันไปเจ็บเอง
0: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉื่อยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งโกชนเพื่อน
1: เพราะ
0: ม
1: ัน
0: มีเพื่อนวิ่งเข้ามา
1: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
0: แล้ววันนั้นนั่งดูพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่ครับเดลานแบกก้าไอ้สองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
1: แบบ
0: เออมันแบบ
1: รู้เลยนะ
0: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันเหมือนมันมาเร็วอ่ะมันตึงขาดแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
1: แต่ว่าระดับ8 9เดือนเนี่ยก็นั่นแหละก็คงไปอ่ะ
0: จริงเอาจริงซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดีกว่า
1: เออก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
0: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
1: มันไม่เห็นอยู่แล้ว
0: แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
1: อายุนักเตะด้วย
0: แต่อุกาเต้มัน25 26มัน
1: ก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่เท่าไรเท่าไหร่หรอก
0: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
1: ยาก
0: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นนะ
1: ใคร
0: ที่ทั้งไอเอนิกลาสันทั้งเข่าทั้งแฮกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
1: ้
0: อย่างนั้นเก่งจริง
1: แต่ว่าหลายๆคนก
0: ็ไกลเลย
1: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
0: ไออย่างรุดฟันเจลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปอ่ะโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่เป็นสเกาต์ต่อแล้วแหละ
1: เออเอาง่ายๆอย่างลูกชอที่หน้าแข้งหักอ่ะ
0: เออ
1: ยังกลับมาปกติได้นี่แบบดีมาก
0: นะลูกชอนี่โดนเอ็กเวกเอ็กตอยเลยล่า
1: ใช่
0: ใส่ไปหัก 2-3 ท่อนน่ะ
1: 2ท่อน
0: เออ
1: หน้าแข้งหัก2ท่อน
0: แล้วข้อเท้าอีก
1: ล
0: ู
1: กชอเออ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ลูกชอตอนที่เห็นภาพเอ็กซเรย์หน้าแข้งแล้วแบบโหเล่นบอลจะกลับมาเล่นบอลได้เหรอ
0: ใช่
1: ผมปรากฏเล่นได้ว่ะ
0: เล่นดีด้วยแต่ว่าแค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
1: ทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่ดันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจริงอ่ะผมมองไงว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกำบ้ากึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
1: ครับ
0: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภทเนาะ
1: ใช่
0: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
1: เขามีคือเยาวชนชุดหนึ่งอะเขามีหลายชุด
0: ใช่
1: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
0: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเคยเป็นนักฟุตบอลอะว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมีตัวมะที่แบบถ้ามันหลุดจากระบบอะคาเดมี่อะมันก็ต้องไปหาวิธีการบนเข้ามาแต่พวกนั้นอะในสเกลของประเทศเขาอะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของดาต้าเบสเยอะ
1: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
0: คือต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียนอ่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
1: จัด
0: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
1: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
0: คือสุดท้ายอ่ะ
1: 40,000
0: อ่ะผมว่าสุดท้ายอ่ะไออนิเมะการ์ตูนมังงะของซูบาสะม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ผลกับชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะ
1: อืม
0: ผมรู้สึกว่าเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
1: เนาะ
0: คุณเห็นไหมล่ะ
1: เอาจริงเอาจัง
0: หรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพากไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4ขวบเขาอันเดอร์เรียกตัวเลขได้อะตั้งกำแพงมี9ตัวก็คือแบบ1 2ไล่ได้อะ
1: วอลเล่ย์นะ
0: เออ
1: ผมไม่ค่อยไปดูวอลเล่ย์เด็กของญี่ปุ่นเท่าไหร่เลย
0: คือเขาฝึกวิ่งฝึกล้มมาตั้งแต่สี่ห้าขวบ
1: คือทุกชนิดกีฬานะผมว่ามันก็มาจาก

0: รากฐานความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแหละ
1: แต่อันนี้จากปากของพี่กิฟต์วิลาวันผมก็ถามว่าเขาเพิ่งไปมาญ
0: ี
1: ่ปุ่นเนี่ยพาเด็กไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองคิดดูแล้วกันว่าโรงเรียนระดับอำเภอมีโรงยิมอะโรงยิมดีๆอะใช้อะ

0: อะไรเงี้ย
1: มันก็มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนนะ
0: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องช่วยกันผมว่าช่วยกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
1: อ๋อเพราะว่าเขามี
0: โปรเจกต
1: ์เขาเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู
0: ่เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้กับเวลาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือ พวก facility สิ่งต่างๆควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
1: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
0: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอะอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: แชมป์เอเชียเนี่ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไข้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไง
1: อ๋อเส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
0: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
1: ครับ
0: ส่วนมาโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮงเขาบอกไปนอนฝันเอา
1: ไปนอนฝันเอาถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะ
0: เ
1: พราะว่าจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
0: ใช่ๆ
1: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ยก็ควรที่ต้องไปเล่นต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี
0: ้ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
1: ใช่ไปเล่นก่อน
0: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
1: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอ่ะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
0: ใช่
1: ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
0: ครับ
1: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้วดูดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรเงี้ย
0: คืออย่าง
1: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
0: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
1: ครับ
0: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้อง
1: อ
0: คือผมมองอย่างนี้ว่าอย่างไปสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
1: ลูเวนเหรอ
0: ไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
1: โอมิยะเนี่ย
0: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าไปจะไม่ต้องภาวะพะวงว่าไอ้จะกลับมามีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
1: เขาปล่อยนะ
0: น้องไปซึ่งไอโอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
1: เรดบู
0: หรืออาเบของเยอรมัน
1: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
0: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนนะ 100% หรอกแต่ว่าม
1: ันมีข่าวไง
0: ทุกการเซ็นเนี่ยมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.ดู
1: ที่ดูเยาวชนใช่
0: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาต์วิธีการเล่นมาแล้ว
1: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเล่นดู
0: แต่ถามว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันนึกว่ามันเป็นเครือข่ายตระกูลเรดบูลเนี่ยคนก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปไม่ว่าจะเป็นซาวบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์ที่โอมิยะดีอ่ะเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุเยอะไหมแบงค์เพิ่งอายุ23
1: มันได้ไกล
0: ไปได้
1: อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหมล่ะ
0: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆหน้าไปแบบที่คอนซาโดเล่เจอโอมิยะเนี่ย
1: อ
0: ยากไปดูมากเลย
1: ครับ
0: ตังไม่มี
1: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
0: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะ มันเล่นไปนะ
1: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยๆน่าจะถูกกว่าแหละ
0: ช่วงบิ๊กพีก็ดูเหมือนกัน
1: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
0: อันนี้ติงโดแน่นอน
1: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
0: ไลน์อัพมาแล้วนี่ไง
1: กับสวีเดนมายัง
0: มาแล้ว
1: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่า
0: อย่างฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไมค์เมยองนะ
1: ครับ
0: แนวรับมีฝั่งของจูสกุนเด้ไดโอปาเมคาโนวิลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่มา แล้วก็จะมี

0: ลูก้าดีนเนี่ย
1: โอ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
0: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
1: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอ่ะ
0: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
1: ครับ
0: ดันกลางนี่อาเรียนราบิโอนะกับอาเรเลนชูอาเมนี่นะครับโอ้โหโตลุกคุณอู๋คุณดูดิโอลิเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
1: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
0: ครับ
1: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
0: อ
1: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
0: ครับ
1: ลาบิโอชัวอาเมนี่กับโคเน่
0: เ
1: ขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
0: ั่นแหละ
1: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วว ันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชัวอาเมนี
0: ่
1: แล้วก็ลูก้าดีน
0: โหดจัดผมบอก
1: เลยมีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
0: ไม่แต่เดชองผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
1: โอ้โห
0: โอ้โหส่วนสวีเดนนี่ใช้3 4 2 1นะ
1: ครับ
0: หรือ3 4 3ก็ได้ก็สาประตูก็เป็นจาคอบวิเดลเซตเตอร์สตรอมนะครับแนวรับเป็นวิกตอร์เลนเดนเลิฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนสันนะครับแล้วก็อีก1คนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาวยาซีนอายารี่ทางขวานี่เป็นดาเนียลสเวนสันทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาล์นะครับแล้วก็3กองหน้าเลยละกันผมว่าอิลันก้าอีซักวิกตอร์โยเคเลส
1: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริง
0: อืม
1: วันนี้ที่ขาดหายไปคือไอ้นี่นะอีซักฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีก1คนเจ็บนะ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไป1คนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
0: ใช่
1: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
0: สู้ไม่ไหวหรอก
1: สู้ไม่ไหว
0: ผ
1: มให้ชนะขาดเลยคู่เนี้ย 3-0 ไหม
0: 3เลย
1: โหดไปไหม
0: ผมว่าถ้าประมาณนั้นแหละ
1: ผมว่า 3-0 อ่ะผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
0: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
1: เอาจริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ
0: หลุดหมดอะ
1: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกพวกแบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
0: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
1: เอออ
0: ดิดาส
1: เออ
0: เพราะว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไงก่อนที่จะแบบหมดสัญญาก็จะไปใช้อีกค่ายนึง
1: เอาจริงๆนะถ้าข้างบนมันเป็นสวีเดนอีกทีมนึงนะสวีเดนเจอปารากวัยใครชนะเจอแคนาดาโมร็อกโกเนี่ย มันดูแบบ
0: ฟีฟ่าเนี่ย
1: มันดูไม่เวิร์กเลย
0: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมเนี่ยควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แต่ยิ่งอ่ะส่วนตัวอ่ะคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
1: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริงๆแต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
0: ันไม่มัน
1: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูแล้ว3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
0: คุณไหวป่ะล่ะ
1: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
0: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
1: เ
0: พราะผมก็ไม่ไหว
1: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมอ่ะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
0: คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32ผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
1: เออจริง32ว่าลงตัวสุด
0: 998อ่ะ
1: ใช่ลงตัวสุดละ
0: มีความรู้สึกว่าอ่ะ84 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอ่ะ
1: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
0: มันตลกไง
1: เออมันเยอะไปมันเกินการ
0: คุณทำเป็นเทนนิสไม่ได
1: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมเลยนะ
0: ก็ใช่ไงผม
1: เห็นดอเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
0: ซึ่งจริงผมว่าเห็นด้วยกับคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ละบางท
1: ี
0: อย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอ่ะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะก็เข้าใจมูฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
1: เออใช่เขาได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
0: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของอ่ะถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอ้เคมอย่าง

0: เคปเวิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
1: ครับ
0: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกๆชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นการฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
1: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อๆเน้นๆหน่อยถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
0: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบทริปเปิลเนชั่นในการเป็นโฮสต์เนชั่นหรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
1: เออๆๆ
0: มันก็อาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
1: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโซนเอง
0: ก็คุณขอเอง
1: เออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
1: จริงจริงจริง
0: มันข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
1: ต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนไ
0: งแต่ถามว่ามันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อ่ะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลงคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนติน่าปารากวัยอุรุกวัยเพราะย้อนกลับไปเพราะมันครบ100ปี
1: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่ไหม
0: อาจจะผมถามว่ามันไม่รู้อ่ะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไหม
1: มีกิมมิกไงเอาให้มันมีกิมมิกไง
0: ใช่ไหมผมว่ากลับไปจัดอุรุกวัยเลยไง
1: ไม่มีเขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัด
0: หมดแล้วไง
1: ตังหมดแล้วพวกนี้
0: ก็เข้าใจก็แบบก็แบบแต่แค่แบบรู้ว่าจะลองนับดู6ประเทศนะ
1: ที่เป็นเจ้าภาพ
0: เป็นมัลติเนชั่น
1: ต่อไปใช่
0: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีเดียวนิดทีเดียวนิดไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
1: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
0: ฉลองเดย
1: ์เอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได้
0: แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
1: ครับ
0: มึงต้องดูเหมือนเกาหลีที่ไปรวมจตุรัสกลางเมืองจำชื่อไม่ได้
1: เออ
0: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
1: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันอ่ะ
0: โอ้โหไฟเฟยพุ่งพับพุ่งพับเลย
1: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
1: แต่เสียดายเขาตกรอบไปแล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่าก้าว
1: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
0: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
1: แต่เห็นความรู้สึกแบบการประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่อันเช่นะ
0: อย่าเปลี่ยนตรงนี้
1: พยายามอันเช่ลอตเต้เออเขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
0: โอ้แต่จังหวะแทงให้ของบูโน่กิมาไรส์อ่ะ
1: อืม
0: โอ้โหผมยอมเลยมั้งโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปอ่ะมาร์ตินเลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
1: จ
0: ะวิ่งมาสวนปุ๊บ
1: ไอ้นี่แล้วตอนยิงอ่ะ
0: ยิงยากด้วย
1: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะมันยิงเข้าได้ไง
0: ยิงที่ไหนล่ะ
1: ยิงเข้าได้ไงมาร์ตินเลี่อ
0: ่ะเหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
1: ยิงสุดสวยเลย
0: ซีจงซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมกับพี
1: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
0: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะซีจงซูซูกิเนี่ย
1: เห็นอยู่เห็นอยู
0: ่นี่ยอมปฏิเสธแมนยูนะ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยูแพทริก
0: คนละอันคนละอันอยู่ไทยลีกเอ๊
1: ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์นี่ไงเขาบอกให้แมนยูซื้ออ
0: ๋อ
1: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
0: ผมนี่ก็อาทิตย์เบิร์กนี่แหละ
1: แพทริกเบิร์ก
0: ขอไปขอไป
1: ของแมนยูนี่แหละ
0: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่แต่มันไม่ดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
1: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
0: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
1: กับตันทีมโมโดกริมไง
0: แต่มันก็เอาถือว่าโอเคผมว่าเอาซื้อนะเอเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
1: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอ่ะของสปอร์ติ้งลิสบอน
0: อ
1: ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปแล้วมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้น
0: อ่ะไปซื้อลิวคัตเบิร์กวาวไปย้ายไปแมนยูไปน้องไป
1: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
0: ไม่จริงๆอ่ะผมถามว่ามีข่าวชูมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
1: เบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
0: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไง
1: ม
0: ันก็ต้องอยู่ที่ว่าแหมทางพูดบอร์ดบริหารจะเอายังไง
1: ครับ
0: แต่จริงก็ไปไล่ดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอ่ะ

0: แต่ใจอย่าไปเอาทีมนึงเคปเวิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้าจำได้วันนั้นบรรยายอยู่จะเลี้ยงไปไหน
1: เราอ๋อเคยพาเคปเวิร์ดด้วยเหรอ
0: โอ้โดนมาแล้ว
1: เหรอ
0: มันจะเลี้ยงไปไหน
1: โดนเคปเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
0: อืมนี่ก็งงแต่คือมันวิ่งเร็วแบบ
1: ขยันขยัน
0: แต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ่ะ
1: ครับ
0: เออคือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไป
1: อ
0: ืมมันจะมีไอตัวอะไรนะอย่างไอ้นูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเออเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
1: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวอลเล่นิดนึงนะคุณตะกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
0: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
1: ครับ
0: เขาเดินทางวันอาทิตย
1: ์
0: ผมก็ต้องไปด้วยนี่แหละ
1: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
0: เออมันถอนตัวไม่ทันแล้ว
1: ตอบคุณตะกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
0: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
1: ครับ
0: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะเขาก็ต้องเก็บตัวไปเล่นดีๆที่สุดไป
1: เน้นๆหน่อย
0: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
1: ครับประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็ตี3แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
0: จ้ะ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน่าจะมีพรีวิวก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
15: มหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันที

0: ที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิตยสารไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเราว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับผม
0: อยู่กับน้องเจมส์และผมเจมส์ทรงศักดิ์วันนจิตนะครับสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็สวัสดีฝ่ายรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนที่ฟุตบอลโลก

0: นัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอนตีสี่ตะวันออกบ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ไหม
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี่
0: บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลินพันลินพัน
0: แซวป่านะแซวป่านะแซวป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่ไหมพี่
0: แซวป่านะพี่เนี่ยมิงพี่บีเนี่ยโหชอบแซวป่าไม่ได
1: ้
0: พี่เนี่ยเป็นบริการของป่า
1: แต่พรุ่งนี้ป่าเอ้าเมื่อเช้าป่าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเดี๋ยวเช้านี้ป่ามายาอีกนะฮะ
1: ก็ให้ต่อเวลาอีก
0: แล้วต่อเวลาอีกป่าแล้วก็ไปเทีย
1: บครับผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวตี4เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่อง Monomax Sport ด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับ Mono Sport เนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร
0: ์เอ้าโกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทีวีไม่หรอ
1: ใช่ครับ
0: ผมแสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกค
0: ู่จอทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันแล้วเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเยลโล่ครับมาตีเสมอให้กับไอวอรี่โค้ดเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเอิร์นบาวฮาแลนด์ครับที่มายิงประตูชัยในนาที86
0: ยังบอลนั้นนาทีบาดอีกแล้ว
1: ใช่นาทีบาดอีกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: นะเป็นจังหวะที่พาทริกเบิร์กเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
0: โอ้โหนาทีบาทนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
1: 86แล้วพี
0: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้วเมื่อกี้คุณธันพิสิทธิ์เนี่ยออกเสียงผิดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่าโฮลัน
1: โฮลัน
0: โฮลัน
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ฮาแลนด์นะตัว A 2ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
1: เออร์ลิงบอลฮอลัน
0: ไม่ได้ไม่เคยไปหรอกฮะ
1: อ้าว
0: แต่พอดีเขามีอันมีเหมือนชาเลนจ์อ่ะ
1: ครับ
0: แฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธอเวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอะไรเงี้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาแลนด์เนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะเหมือนฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เออร์ลิงบอลฮอลัน
0: บอลฮอลัน
1: ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู๋บรรยายนี่พอฮาแลนด์ยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาหาเรื่องคุย1ชั่วโมงคือตอนแรกแกก็กล่าวว่าการจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
0: ต่อเวลาจะสูญหน่อย
1: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมาหาเรื่องคุยอีก
0: ไม่กี่เวลาไม่ถูกครับแต่ว่าก็เดินสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมส์นะ
1: ครับ
0: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
1: ครับผม
0: ทั้งไทยทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: แล้วคนกำลังขับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
1: ครับ
0: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
1: ใช่ครับ
0: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
1: โอ้โหสิบเอ็ดสถานี
0: มีเชียงใหม่แล้วจะไม่ผิดอ่ะ
1: มีเชียงใหม่มีทั้งอุบลไหมพี
0: ่เออนะที่อสมทของเราเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
1: อันนั้นเพลงพี
0: ่มาขับฟินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทมใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ นี้เอ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางก็นี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมี40สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
1: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
1: ระบายดีเจ้าพี่
0: ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
1: ครับ
0: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนและพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
0: เราเฉลี่ยมี10สถานีนะ
1: ทางอีสาน
0: ก็สบายดีบอ
1: ภาษาอีสาน
0: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
1: ครบ
0: อีสานไปกว่าเยอะเนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
1: ครับ
0: ภาคใต้14สถานีนะครบทั้ง14จังหวัด

0: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต
1: ้ทางใต้ทำไมคุณดูซึม
0: ๆกำลังฟังอยู่ว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
1: ไอ้14จังหวัดภาคใต้ไหมเหรอภาคใต้มี14จังหวัดไหมเหรอครบเนี่ย
0: ใช่เกือบครบไหมเนี่ยครบไหมครับ
1: ไอ้ภาคใต้เขามี14จังหวัดไหมเหรอ
0: ครบไหมพี
1: ่เออก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
0: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
1: เออเออ
0: กิจยาไปก็ฟังฟุตบอลไป
1: ภาคใต้มีออก16จังหวัดด้วยฮะขาดไป
0: 2จังหวัด
1: ขาดไป2นะ
0: ครับ
1: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกไปอ่ะ
0: ระนองนี่ภาคตะวันระนองนี่ภาคใต้นะพี
1: ่เอาเหรอ
0: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
1: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำกิจกรรมนะร่อยแร่งแรงใต
0: ้
1: ไง
0: ใช่
1: ร่อยแร่งแรงใต
0: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
1: อ๋อเหรอสตูลสตูลบ้านบ้านคุณสมยศแดงยวน
0: อ่าใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าอ่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
1: คนสตูล
0: ใช่ใช่คนนี้แกมาให้ทัศนคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
1: รู้เรื่องไหม
0: รู้เรื่องพี่รู้เรื่องพี่เขาระดับบก
1: บกนะบกแมวเออนะอ่ะก็ทักทายกับเราสอบคนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
0: ครับผม
1: แล้วก็อย่าลืมต่อเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนอ้าวเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงๆพี่ดูแป๊บเดียวไปละ
0: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกนะพี่ทั้ง2ทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าซิตี้เนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับไอวอรี่โคสต์เนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โคสต์ 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
1: ครับ
0: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา2ประตูส่วนไอวอรี่โคสต์เข้ากรอบ5ครับได้มาประตูเดียวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
1: ี้
0: แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะเข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน 8:00 นเจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
1: อ๋อจะมีพลิกล็อกอะไรอีกไหมอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
0: ครับ
1: มีทิติน่าอากิร่าเยอะเลยนะฮะ
0: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่ไหมครับ
1: ทันไหม
0: ทัน
1: คุณตินาไห
0: ม
1: ดังมากนะ
0: ครับใช่
1: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณโฟอีฟอะว่าเป็นสเปนเดียว
0: แต่ว่าโฟอีฟเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
1: เกิร์ลกรุ๊ปถ้าคุณตินาก็ยุคเก้าสุดก็โอ้โหดังมากล้านตลับทุกชุดดาราเป็นนักร้องที่ผมได้ชื่นชอบมาก
0: ครับ
1: ก็ดังแล้วก็สวยด้วย
0: ขอสักเพลงได้ไหมพี
1: ่พี่ล็อกกันนาดูทลมทลายพอละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: ว่าเขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
0: ก็ขอมาแจวิลลี่โค้นเลย
1: ขอแจวิลลี่โค้นเลย
0: ก็
1: เพราะว่านัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอฝรั่งเศสดรอปผู้เล่นตัวจริงด้วยไง
0: ใช่
1: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็ไม่ยิงเกมนี้ด้วย
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยไอวิลลี่โค้นมีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์นี้เหนียวมากครับ
1: ครับ
0: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวอรี่โค้นเนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยอาเนเล่นพี่ประตูจาก
1: เซเบ
0: ีย
1: ใ
0: ช่
1: เนเล่น
0: เซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับคือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี
1: ้ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
0: ครับ
1: โอ้โดยบูนเดสลีก้าก็ยิงกระจายยูไนเต็ดก็ยิงเป็นว่าเล่น
0: ใช่
1: นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮแลนด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัดต้องมีอย่างน้อยเกือบๆ1ประตู
0: กับทีมชาติใช่ไหมพี
1: ่รู้จะยิงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
0: ครับ
1: ค่าเฉลี่ยแล้ว1จุดเท่าไหร่
0: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
1: ยิงเกิน50อ่ะ
0: ยิง60ประตูแล้ว
1: อุ้ย
0: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
1: ครับ
0: ครับโอ้โห แล้วสติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
1: ่
0: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมูลเนี่ย67นัดยิง62ประตู
1: ครับ
0: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วเพราะซาบวก16นัด
1: ซาบวก
0: ใช่16นัด17ประตู
1: สโมสรโมอ่ะ
0: ครับ
1: โมก็โซชาคุมไงโอเล่คุณด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงไปเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาร์โตน่าใช่ไหม
0: ครับคาร์โตน่าที่อันนั้น
1: คาร์โตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
0: ครับ
1: เออนะครับก็โอ้ต้องยอมรับจริงเนาะฮา
0: แ
1: ลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ยิงไปแล้ว5ดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
1: โอ้แต่บราซิลได้เห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแท็กติกของอัชโรตินเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบอมเข้าไปอ่ะ
0: แล้วลูกโด
1: ดแล้วโดดเข้าไป
0: ใช่
1: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมอัชโรตีเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไปยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่าก่อนจะชนะทางไอ้ญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะ
0: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะเพราะสูสีอ่ะ
0: ครับ
1: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียลอีกแล้วอ้าว
0: กาเบียลมากันเยสคู่ปรับเก่า
1: ตอนอยู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอลสองคนนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็รักกันเนี่ย
0: รักกันดีครับคู่นี้
1: รักกันดีนะ
0: เจอกันนี่แทบจะกอดคอกัน
1: แทบจะกลืนกันเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5ตุลาคมนะ
0: เม็ดไลท์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์
1: ไปในเจอร์ซีย์แล้วนะ
0: โอ้โหสนามใหญ่เลย
1: สนามใหญ่นะฮะครับผม
0: ครับส่วนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่ไลท์อัพก็มาแล้วนะพี่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวผมไปดูไลท์อัพของฝรั่งเศสนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีทางซ้ายเนี่ยเป็นลูคัสตีนครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับอุปาเมกาโน่และด้านขวาเนี่ยเป็นชูนคุนเด้ครับกองกลางมีชัวเมนี่จับคู่กับลาบิโอแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีอุสมันเดมเบเล่คิเลนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
1: ครับอย่างแล้วเดี๋ยวมองเด้ล่ะยังไง
0: มองเด้น่าจะตีตั๋วไปปารีสแล้วพี่ตอนน
1: ี้เอาเหรอ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
0: ก็แพงไปไงพี
1: ่ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอมครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนสันครับดานิเอลสเวนสันแล้วก็เอเลียสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวลุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีเอ็กซ์เนสอิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์เยอร์เพเลสครับพี
1: ่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็เอเลนก้ายิงเอเลนก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแนวลุกสามประสานนะครับ
0: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
1: ้แกดีใจ แกดีใจเพื่อนมาปลอบใช่ไหมล่ะตอนนั้นแกพอเกมจบที่เจอญี่ปุ่นนะสวีเดนเจอญี่ปุ่นไงนึกว่าทีมตกรอบ บอกเข้ารอบแล้วฮะ
0: ครับ
1: แกงงอยู่เหมือนกันไม่มีใครบอกแกได้ไงเอเลนก้านัดล่าสุดไง
0: ก็สถิติที่เจอกันมาเนี่ยช่วงหลังต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะพี่3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสชนะ1แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนั้นนะพี
1: ่ก็
0: ยิงนัดละ3
1: นัดละ4ประธานเปมายิงก็เป็นใน
0: เดมเบเล
1: ่บอลดอคนล่าสุดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อุสมันเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
1: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นเทลายิงเป็นเข้า
0: ใช่
1: น่าน่าจะให้น้าหังอัจฉพงศ์สีมาเลยครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
0: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญน้าหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
1: อ
0: ี
1: กแล้ว
0: พี่หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหมพี
1: ่ถ้ามาคงแทนพี่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วล่ะเพราะว
0: ่
1: าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพอนะห่างมานะทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
0: ใช่
1: เ
0: ห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 นะพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์
1: เป็นพ่อพวกเราเน
0: า
1: ะ
0: เป็นพ่อหน้าห่างแล้วพี่หน้าห่างพี่ท็อปเมื่อคืน
1: เหร
0: อครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหน่อยเลยฮะ
0: ใช่
1: พอหน้าหางมานะ
0: ครับ
1: คนติดตามเยอะ ในเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
0: ใช่

0: ก็ว่าถ้าใจดีว่ามาแทนพวกเราเลยดีกว่า
1: เอาน
0: านๆมาทีเถอะพี่
1: ครับ
0: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยใช่ไหมฮะมีโอกาสเดี๋ยวมานะครับพอดีก็นะก็มีงานด้วย
1: ใช่
0: ครับมีงานก็ทุกฟิวชั่นเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยละ
1: อืม
0: แต่พี่เขาบอกเขาว่างอยู่นะ
1: ช่วงนี้บ้านปิดซีซั่น
0: เอาเลย
1: ใช่ครับพี
0: ่ไม่นะน้าหาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่เขาก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานนี้ไปส่งเราไปส่งใช่ไหมที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงหนึ่ง
1: อ่าครับผม
0: ไปส่งพี่ครับพี่ก็บอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
1: เออธัญญาก็ใกล้ๆกับสนาม BG Stadium
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วไปอะไรนะตรงแถว
1: พระราม6
0: พระราม6
1: ทิปโก
0: ้ตึกทิปโก้เดี๋ยวยังไงเขาบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
1: น่าจะไป
0: ทางแน่อยู่นะ
1: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระราม6ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: กับธัญญาใช่พี
0: ่เออพี่ก็เอ๊ะพี่โหไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลอง6คลอง7คลองอะไรโน่นอ่ะ
1: โห
0: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
1: แสดงว่าอย่างนี้มาพระราม9ก็สบายเหมือนกัน
0: ใช่แกบอกว่าพระราม9สบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลยมาแกบอกพี่งงๆเหมือนกันโอ้มันจะโคตรทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมีสองทางพี่ถ้าเข้าทางทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางเออันนี้นะตึกเบลเนี่ย
1: ข้างหน้า
0: ทางเส้นพระราม9เนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี
1: ่น้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมครับพี
1: ่
0: น้ำท่วมครับแต่ถ้ามาเทียบรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
1: ก็จะงงนิดนึง
0: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
1: บอกมาจากที่นี่ได
0: ้โอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลย
1: ครับ
0: เชิญเลยนะฮะ
1: ผมขอพูดถึงพี่ๆเขานิดนึงพี่ๆเขาฟังเรานะพี่เจ๋ง
0: เหรออ่
1: าที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเขาก็ตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอ่ะ
1: ครับ
0: พี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ยพี่ก็เลยตอบว่าเอาแล้วพี่ตำรวจอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหท่านนั่นแหละเชิญเลยครับเชิญ
1: เชิญ
0: บุคคลน่าสงสัย
1: ต้องตอบดีๆพี่
0: เชิญ
1: ครับ
0: เชิญเลยเชิญลงเลยครับกวนเหรอกวนเหรอ
1: เดี๋ยวยาว
0: แล้วก็เต่าดีๆแล้วก็ว่า
1: แต่ผม
0: คนเรานะคือถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอะ
1: ใช่
0: เออพี่ตำรวจเขาก็ยืนแช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
1: ครับ
0: เขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยเออตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะ
1: ใช่
0: เขาดี
1: ๆก็เขาก็ทำตามหน้าที่
0: เขาทำหน้าที่แหละบางครั้งบอกดื่มที่ไหนล่ะโดน
1: เรียบร้อย
0: โดนแน่นอน
1: ครับ
0: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
1: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ต
0: า
1: เน
0: ่ถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วถ้าเอาเป็นไงรายชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสครับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
1: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็บัคเป้มีทั้งโอริเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
0: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
1: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี
0: ่โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเลย
1: ที่
0: เพราะว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอนัดล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เจอนอร์เวย์อ่ะ
1: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที่
0: อ๋อดูเอออสลักกับดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
1: แต่ว่าก่อนเกมเนี่ยบอกว่าเดชองบอกว่ามาคัตตูรามจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: นะครับผู้ช่วยอ่ะผมได้กลับมาแล้วมั้ง
1: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พาร์คเตโอเนนเดชไป
0: เออบ้านกระสอบกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ลูคัสตีน
1: กัสตีนก็เตโอเนนเดช
0: เตโอเนนเดช
1: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในฟอร์มนี้ลูกอาเตโอเนนเดชครับพี่ใช่
0: เขาไปอยู่ลีกซาอุเอา
1: ใช่เล่นซาอุแล้ว
0: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร
0: ่
1: จะไปดูดีตรงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสได้ลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาวที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
0: วันนี้
1: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
0: เบิร์กวาวนั่นคือรัฐสำรอง
1: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
0: ม
1: ใช้ได
0: ้นัดแรกก็ยิงสองไม
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ครับ
0: เจอตุรกีเซียก็เป็นคนทำให้ตุรกีเซียต้องปลดไอ้ลาบูชี
1: ตั้งแต่นัดแรก
0: ตั้งแต่นัดแรกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็

0: เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว
1: ่
0: าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
1: ฮะ
0: YT อยู่ครับคุณเล็บวอลเปเปอร์
1: มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
0: ครับ
1: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปขอแก้วนะสถานบันเทิงครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตี 3 ตี 4ปิดแล้ว
0: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
1: ก็ไปก็จบไปก็ไปไง
0: ครับผม
1: ครับไปแล้วหัวแบะเลยอ
0: ่
1: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
0: ครับผม
1: เงินแทบไม่มีตอนนั้นฮะครับเรียบร้อย
0: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือนะพี
1: ่คนเหนือเหรอ
0: คนเหนือคนเหนือ
1: เมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานที่ของสมทบของเราก็สบายอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
0: ครับ
1: เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
0: ใช่
1: คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นเราเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับพี่ดอกบอก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรพี่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
0: ก็มีบ้างพี
1: ่เออ
0: จะแถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู
1: ่เห็นมาเจมนอนไม่หลับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปขอยืม
0: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
1: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่ไห
0: ม
1: เอ๊พี่ผมนอนไม่หลับพี
0: ่ครับ
1: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
0: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
1: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้ทีไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: พอแล้ว
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้ลุ้นดาวสโลว์กันสนุกเลยก็จริงพี่บอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
1: FC ไอ้ฮาแลนด์5แล้วเหรอ
0: 5แล้ว
1: 5แล้ว
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวสต์แฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาทิวส์เฟอร์นันเดสตอนนี้ที่ยังไม่มีใครนะพี่
1: เหรออ
0: ืมที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเนี่ยเป็นของแมนซิตี้
1: มาทิวส์เฟอร์นันเดสที่ตอนเวสต์แฮมแต่นัดสุดท้ายอ่ะที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวซิตี้พี่เจ๋งกับซาดูโตนารีมากกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งจากไกลพระราม9ครับคุณไกลสอนจากพระราม9นะครับพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
1: แล้วริมโขงเปล่า
0: ริมโขงโอเคครับ
1: ริมโขงไห
0: มน่าจะริมโขง
1: ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่าแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมีแกร็บมีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเน
0: า
1: ะ
0: ครับโอ้โหมีท่านอาแฟนรายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดิ์นรินทร์บอกฟังจากอสมท105สกลนครครับ
1: โอ้สบายดีสกลนครเนี่ยผมเคยไปนะถนนสวยสกลนครตอนนั้นไปทำบุญโอ้ถ้าไปสกลนครคุณต้องไปแถวภูพานแถวอะไรนี่ไงแล้วก็ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้โหอากาศดีมาก
0: หน้าหนาว
1: ไม่
0: เย็น
1: อากาศจะแห้งนิดนึงโอ้โหแล้วไปดังไฟอ
0: ่
1: ะเรียกว่าดังไฟไหม
0: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟม
1: าล้อมกองไฟ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็แต่คนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
0: เขากินข้าวจี่ไงพี่
1: ออกกินข้าวจี่
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่ใช
1: ่แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาอืมครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะอะไรเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ยถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเป็นมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: คนน่ารักดี
0: สวัสดีครับจาก 106.25 จังหวัดตรัง
1: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตรังผมจำคลื่นไม่ได้เนาะเออสบายดีต้องอะไรอ่ะต้องอะไร
0: คนใต้ก็โอ้โห
1: บายดีไหม
0: บายดีไหมประมาณนั้นพี
1: ่บายดีไหม
0: ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท 104.5 นครศรีครับ
1: โอ้คนนครศรี
0: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
1: ป่าคนสุราษฎร
0: ์อ๋อเขาป่าคนสุราษฎร
1: ์ป่าคนสุราษฎร์
0: ครับผม
1: นครศรีเอ๊ะใครแดงๆเนาะ
0: นครศรี
1: นครศรีอำเภอเลยพุ่นพินอยู่นครศรีไหม
0: ใครนะพี่
1: ไม่แน่ใจอะไรผมพี่มาเคยไปนครศรีอะ
0: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
1: อ๋อหาดติดทะเล
0: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาแล้วกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่พี่
1: อ๋อเหรอ
0: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
1: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่ามีสาวน่ารักเพราะว่ามาเรียนที่กรุงเทพมหานคร

0: ตอนที่เรียนมอเอกชนไง
1: ครับ
0: นะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีเงินเนาะมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
1: ครับพี่
0: น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
0: สวัสดีเช่นกันนะ
1: ครับ
0: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียว อ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
1: ใช่ครับ
0: ผมก็ได้ประมาณสักเหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยกันนะ
1: ผมก็ว่า10บาทพี
0: ่
1: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผ่าเขาพระทองชะอวดครับผม
0: เราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเราเยอะนะ
1: ทางใต้เยอะนะพี
0: ่อำเภอชะอวดอยู่ไหนเอ่ยนครศรีไหมอ่ะ
1: นครศรีพี
0: ่แล้วมันก่อนนี้คนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
1: ก็เป็นช่วงเวลา
0: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะอำเภอชะอวดเนี่ย
1: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอะไรเงี้ยพี่ครับเข้าสวนกลางคืนอย่างงี
0: ้ครับ
1: โอ้โหข้อความนี้หลายไหมเลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคองหก
0: โดนเนี่ย
1: โดนแน่นอน
0: โดนครับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
1: ครับ
0: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
1: รถที่เป็นกอง
0: เป็นกองก็แหละไปอยู่เขาอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
0: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณจินตศักดิ์โสมาทาง TikTok ของคาสิโกของเรานะ
1: ครับผม
0: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
1: อ
0: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
1: สุราษฎร์นะ
0: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาวไง
1: ใช่
0: ก็ไม่ใช่ไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
1: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้
0: าฝนแล้วก็หน้าร้อน
1: ครับ
0: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้เธอทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
1: ทำไมพี
0: ่อ๋อจริง
1: ๆก็อาจจะเป็นเพราะว่า
0: เพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบขส.
1: บขส.ใช่
0: รถอะไรมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกอ๋อนั่งรถไฟกัน
1: ก
0: ็สะดวกกว่า
1: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี
0: ่
1: ลงไปเหมือนเป็นรถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่างง
0: ี้นั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกไหมหรือว่าแต่เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
1: รถไฟ
0: นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับอุวันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
0: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
1: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ชาวบ้านคุณเจียงข้าวมันไก่ไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ยอมยอมเป็นข้าวมันไก
1: ่ใช่ครับ
0: พี่เจมส์
1: พี่เจมส์ข้าวมันไก่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมพี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมฟังน้องเจมดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกงี้ครับ
0: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิก
1: เขาแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกพี่คุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันเลย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
0: ชมจากสมุทรปราการ
1: ครับ
0: อำเภอเมืองเคยไหมสมุทรปราการ
1: ไปบ่อยพี
0: ่
1: ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
0: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
1: น่าจะจบมานานมากเลยวันไหลนี่ตั้งแต่เมษาครับผม
0: วันไหลพระประแดงไง
1: จะลอยกระทง
0: เลยอ๋อเหรออ๋อนี่มันจะไปจบฮะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับถ้าเนมาไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมเลวันดอฟซี่ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู้ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนมา
1: เนมาลงไปเกมที่แล้วพี
0: ่ลงไปเท่าไหร
1: ่แป๊บเดียว
0: 20นาทีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่เนมานั
1: ดก็
0: แล้วเป็นกลุ่มอ่ะ
1: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนมามานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
0: ่ครับ
1: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยโรนินโญ่ก็กลับมาเล่นฟุตบอลในพี่เจ๋งกับทีมในซีรีส์ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ไปเบเบโต้ก็มาแล้วก็มี
1: โรนันโดใหญ่ก็ไป
0: อานายก็มาอะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
0: โอ้สบายดีมาไม่ใช่สิคนเนื้อ
1: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือแล้วพี่อันนี้คนใต้นะพี่
0: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
1: ่
0: อากาศดีมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นยมาเทมินนะ เพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
1: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
0: ร้านกาแฟ

0: านเลยนะอันที่มันนี่ต้องร้านเลยนะดังมังกี้ปะ
1: ผมไม่แน่ใจมังกี้ผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
0: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อย
1: อืม
0: อร่อย
1: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
0: เป็นแบบเส้นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอ่ะ
1: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี่
0: เหรอ
1: เพราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
0: แล้วทำไมเจ๊ไม่ไป
1: ก็ยังไม่แฮปปี้ยังไม่แฮป
0: หายกันก่อนนะแล้วเชียงใหม่ผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
1: ครับ
0: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็บรรยากาศคนที่ได้ก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เนาะ
1: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
0: ้
1: างๆเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
0: ่
1: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดีมาก
0: หน้าหนาวผมชอบ
1: ใช่แล้วก็บอสสวัสดีครับอ่านี้ถ้าเนมาไม่ลงเนี่ยพี่เจียงอายไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
0: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิตอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังๆร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตร
1: ีวอร์มอัพอะไรไหมพ
0: ี่วอร์มอั
1: พน่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
0: ่โอ้ไปที่ไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยต้องติดชิ้นบนเด็กเสิร์ฟ
1: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
0: ใช่น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได้
1: ไม่พอ
0: พี่ขอให้เยอะกว่าพี่อีกนะ
1: ครับ
0: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
1: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียม
0: น
1: ี้
0: น
1: ิวเจอร์
0: ซีสเตเดียมนะนะครับที่เมดไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
1: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
0: ้
1: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
0: ่อ
1: ันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
0: ครับ
1: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยว
0: เรื่องอะไรวันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
0: อากาศร้อนนะ
1: ดูแดดเยอะนะพี่
0: ชาวสวีเดนนะอากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะที่เมทไลท์โอ้โหดูคน
1: โอ้โห
0: เจมส์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
0: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
0: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับ
1: ครับ
0: เมทไลท์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็จุได้เนี่ย 80,000 เกือบแสนเลยนะ 82,000 เจมส์
1: ใช่ครับ
0: แล้วสนามก็สวยเนาะสนามเหมือนเป็นชามอ่างเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนอ่างชามยักษ์อ่ะ
1: แต่ก่อนเนี่ยเคยจุได้เกือบแสนเลยไม่เจ๋งแต่ว่าพอมีรีโนเวทเนี่ยก็เหลือแค่ 82,000
0: ครับคือสนามคือจะเป็นเหมือนอะไรนะคือมันบานลงไปเนาะโอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
1: คนสวีเดนนี่ผมสีทองนะพี่สแกนดิเนเวียน
0: เออใช่อ้าวทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพี
0: ่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
1: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่อีกทีแล้วกันครับ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็โหข้อความบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
0: อ๋อวอร์มเชียงใหม
1: ่ใช่
0: วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับ
1: อ๋
0: อใช่ผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองชะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
0: เออใช่เพื่อนผมเรียนมาเรียนไอ้มอเอกชนที่กรุงเทพอ่ะเขาถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
1: ใช่
0: ถ้านั่งรถตู้มันไม่ไอ้รถบัสไม่สะดวกมั้งแต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
1: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
0: ่เพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลูกมากินข้าวกาชาเนี่ยกำลังเคลิ้มเลย
1: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
0: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนพวกรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
1: เครื่องบินใช่ไหมพี่
0: เหมือนเครื่องบินใช
1: ่มีจอส่วนตัว
0: จริงๆด
1: ีที่นั่งนวดไฟฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสพอระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอันนั้นมีที่นั่งด้วยอ
1: ่
0: ะไม่ยังมีไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอก
1: นะอ๋อเป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
0: ห้องนอนใช่ไหม
1: เป็นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยว

0: เหมาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังอยู่หาดใหญ่ครับกีดยางอยู่ครับผม
1: โอ้ยหาดใหญ่เคยไปนะหาดใหญ่นะคนเยอะดีฮะโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
0: ครับแล้วก็คุณเฉ่งครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงไหมพี่โทนว่าไม่มีจากโคราช
1: ก็บรรเทาไงบรรเทาแปลว่าอะไรบรรเทาก็ลดถอนไปล่ะ
0: ใช่
1: ลดถอนความเร็ว
0: นั่นคืออะไรที่ผมไม่แน่ใจ
1: เออ
0: ครับก็

0: อ๋อเหรออยู่ด้วยกันก่อนบ่อวิน
1: บ่อวินนี่ระยองเลยพี
0: ่
1: ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
0: ยู่แถวนั้นแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าบ่อวินเนี่ยคือเป็นเหมือนไอ้อุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู
1: ่โอ้เดี๋ยวนี้
0: แถวนั้นอ่ะ
1: บ่อวินนี่อยู่แถว
0: ชลบุรีป่ะ
1: อมตะซิตี้พี่ระยอง
0: อ๋อระยองเลยเหรออ
1: ืม
0: แล้วได้ชลบุรี
1: ครับพูดอย่างนี้ไปแถววอวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
0: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็น่าเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยล่ะ
1: ก็อีเตอร์ซีบอร์ดไงพี
0: ่อ
1: ุตสาหกรรมภาคตะวันออก
0: อ๋อเหรออ ื
1: มครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับแต่นี้ข้อความ
0: เอ้ย
1: ถือว่าต้องให้อะไรไว
0: ้ให้พี่ดําเนินสะดวกเถอะ
1: ครับ
0: ครับไอ้2
1: อืมแล้วก
0: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเหรอ
1: หมายถึงว่าดูฝรั่งเศสไหมพ
0: ี่ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่า
1: ใช่
0: เออเอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะ
1: อืม
0: เนาะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมส์ตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
0: อ๋อนครปฐม
1: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
0: เฮ้ยคุณปากหวานไปจริงเปล่า
1: ไปจริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยเดี๋ยวผมไปดู
0: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนได้บอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปสักคนหรอกครับผม
1: อันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
0: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ
1: ครับผม
0: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเน
1: า
0: ะได้มีโอกาสได้มานะ
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
1: ันนี้จากใจ
0: จากใจเราเป็นทำร้านอาหารเนี่ย
1: อืมแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี
0: ่เออเหรอ
1: ใช่คุณปิยา
0: บองชูบองชูบองชู
1: ใช่
0: เขาบอกไม่ใช่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
1: ครับ
0: อ๋อโห
1: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงพี่ร้อน
0: เออเห็นอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
1: คลื่นความร้อน
0: ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะ
1: ใช่ครับที่ยุโรป
0: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อนะแล้วก็เดินตามท้องถนนถนนชองลิเซ่รับรองพี่ตำรวจตามหาตัวแน
1: ่แต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกัน
0: เ
1: ลยอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบ่อกลางมันก็โดนรวบก่อนนะ
0: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่อยากไปไอ้ฮานนอร์มันดีอะ
1: นอร์มันดี
0: สงครามโลก
1: อ๋อวันดีเดย
0: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนมันทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไม่ไปแบบประสาทในที่ประวัติศาสตร์เนาะ
1: นอร์มังดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นอะเราชอบอะไรนะชอบฟังพวกดนตรีสดอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อๆ
1: เพลินๆนะพี่
0: เพลิน
1: เราก็ดูอย่างเดียว
0: ส่วนแล้วก็จ่อยอ่ะ
1: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
0: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
1: ใช
0: ่อ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาทรเหนือครับพี
0: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับเขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสพนมพาอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
1: อันนี้
0: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
1: กลับกลับพี
0: ่พวกนี้พวกที
1: ่นักสู้นักสู
0: ้นักสู้ชีวิตตอนตีสี่เนี่ยฮะ
1: กลับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
0: ความร้อนไม่เหรออ
1: ืมแล้วก็
0: ขออากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
1: ใช่ครับ
0: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็บอกว่าขอทัศนาคู่นี้หน่อยครับอ่ะพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
0: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางอะไรนะทางก่อนจะเข้ามาได้นะสวีเดนอ่ะ
1: ใช่
0: ตกรอบเขาเลือกนะ
1: ใช่ครับ
0: ได้อานิสงส์จาก
1: เนชั่นลีก
0: เนชั่นลีกไงแล้วก็ผ่าด่าไปเรื่อยเนาะ
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือห้าเกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี่
0: เออใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับมาร์โกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โค้ดแค่ 2-1 โดยแบบเกือบต่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี่
0: พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน

0: รับแน่นอนพี่ว่า
1: ครับผม
0: คร
1: ับแล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอ๊ตสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
0: อ๋อคุณสินพงษ์คุณโอ๊ตเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มช
1: อ๋อมเชียงใหม
0: ่แต่ถามว่าคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถานบันเทิงอยู่แถวไหน
1: อ๋อแต่
0: จบได้ก็บุญแล้วครับ
1: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมเชียงใหม่เนี่ย อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
0: อ๋อเหรอโอ้ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
1: ครับ
0: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากแฟนคลับพี่อู๋โอ้อันนี้ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
1: แถวๆมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่ซุปหางวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนเนี่ยพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนเนี่ยพี่อ๋อกิเพนกิเพน
0: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังนะฮะ
1: ครับ
0: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอกมาพนันกับผมเนี่ย
1: ไม่ดีพี่
0: ไม่ดีไม่ดี
1: ครับ
0: โจวันฟ้าเลี้ยงชาวเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสกสักสี่คนนี้เจมนายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะคุณรู้ป่ะเจ๋ง
1: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนเลยพี
0: ่
1: ครับผม
0: อันนี้ยุคเก้าศูนย์นะ
1: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหรือเต้าหัวคนนึง
0: ไม่ทันทันอันหลิวไหมหรือเต้าหัวทันไหม
1: หลิวเต้าหัวน่าจะทันพี่
0: น
1: ะใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เมตรครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7ฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มบัปเป้เนี่ยยิง6เมตรแต่ว่าเดี๋ยวสวีเดนจะชนะ7-6พี
0: ่ครับผม
1: เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีลูคัสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาที่เป็นชูนคุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยืนคู่กันแนวรุกมีอุสมันเดเมเล่ครับคียันเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบรลี่บาโคล่าครับคนทางฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเอสเซตเตอร์สตอมครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางจับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินายารีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
0: ว
1: ัน
0: นี้เปลี่ยน3เอ้ยวันนี้เปลี่ยน2ขออีซักเฮียนเจ็บไปเกมที่แล้วไม่ได้ลงนะ
1: ใช่ครับ
0: ถอยลินเลิฟมาเล่นตรงกลางเป็น3เซนเตอร์นะนะครับแล้วก็ลินเลิฟไปยืนตรงกลางนะครับของกองหลัง3คนนะครับอีกคนคือลงมาก็คือลูคัสเบิร์กวาว
1: ครับก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแดนนี่มาคิเล่ครับ
0: ครับ
1: เตะที่เมดไลท์สเตเดียมหูแฟนบอลเต็มสนามเลยคร
0: ับ สนามเลยเดี๋ยวเราต้องลากันแล้วเจมส
1: ์ครับผม
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับอยากให้ดูกันวันนี้ยิงฟรีทีวียิงสดไหม
1: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
0: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
1: ครับ
0: ฟังเก้าเก้าของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่รักเสร็จกับสวีเดนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลัก

0: ร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ้งเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอล

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเนตนาไลฟ์บอลโลนะครับผม3:57 น.นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง41สถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนพเจตนะครับมาติดตามการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะนะครับคืนวันที่30มิถุนายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไหมไม่ยอมเฝ้าเสานะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็กซ้ายได้ลงสนามครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเซเลบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโนแบ็กขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับชอยเบนนี่แนวรุกอุสบันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และบารีบาโคล่านะครับแทนดูเอ้นะครับหน้าเป้ายังใช้คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4-2-3-1นะคุณดอนนะ
3: ครับ
2: เรียนซีเลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดหนึ่งก่อนนะส่วนสวีเดนวันนี้เปลี่ยนสองนะคุณดอน
3: ครับ
2: เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเนาะ
3: เซสเตอร์ซอมนะครับ
2: ครับ
3: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบลกูดมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็คูสตาฟลาเยบิเก้นะครับทางกลางมีเอเลสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดาเนียลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอร์เคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ยอร์

0: ก็ยืนไปหน้าเป้านะครับ
1: ก็เอเลนก้าที่อ๋อเดชองกลับมาแล้ว
0: ใช
1: ่ก็กลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอแกรมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชั่นลีกเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายๆเนาะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลเราโหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4 5 6 6โมงเย็นเลยนะ
0: อือฮึ
1: เอาก็เข้ามาคุยกันได้489899แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วฝากผ่านทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหม
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
10: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
9: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ไม่รู้จะตามเพื่อนๆกลับลิเวอร์พูลไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับกันไปนะฟอร์เรนเวียดฟันไดนะครับกักโปพวกนี้ก็กลับสโมสรนะฮะ
1: ครับ
0: ตกรอบเรียบร้อย
1: เกมหยุดไปชอยไม่นี่นะครับโดนอิสซักเข้าจากข้างหลังโอเชเลบาวันนี้เจอยูเครสเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
0: ใช่
1: อาร์เซนอลใช่ไหมผู้เล่นอาร์เซนอลก็เข้าแล้วนะโอเดกา
0: ห
1: ์นะ
0: ครับ
1: เข้าไปแล้วนะนอร์เวย์เข้ารอบสมทบทีมไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่ครับทางขวาเล่นกับเดนเบเล่ที่ยิงแฮตทริกในเกมที่แล้วครับเจ้าของตำแหน่งมาลงดอนะบอลเอาจะขึ้นมาไปจ่ายบอลกันแต่ว่าเดนเบเล่ยังได้โอ้ยโดนเบิร์กวาวันนี้ลูคัสเบิร์กวาวได้ลงสนามตัวจริงนะครับนัดที่แล้วเป็นสำรอง
0: ครับ
1: โอ้เป็นเจ้าอาร์เจลีนะ

0: เมสซินายารีนะครับเข้ามาช่วยรุมอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็เสียฟาวไว้นะครับ
1: คาร์มาลูกิโตนะทั้งเบิร์กวาวและอายารีครับฟรีคิกครับระยะไกลโอลิเซ่ยูทบอลวันนี้ใส่สตั๊ดสีขาวนะนี่นักเตะว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมคนนี้ฮะอ๋อ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่นะแล้วหยอดเข้ามาหม่งตั้งเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหตัวหม่งทิ้งออกมาครับฝากของสวีเดนมงสวนออกมาวันนี้ไม่มีอิซักเฮียนที่เจ็บนะครับจากเกมล่าสุดเจอกับญี่ปุ่นไม่น่าไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี
0: ้น่าจะปิดฉากไปแล้ว
1: ปิดฉากเลยบ้างอิซักเฮียนเนาะกองหลังของกองหลังตัวกลางนะของสวีเดนวันนี้ก็เลยถอยลิเดอร์นะครับมาเล่นตรงกลางนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวกลางถอยจากมิดฟิลด์ตัวรับนะ
0: ครับแล้วก็เอาเบิร์กวาวมาลงแทน
1: ใช
0: ่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากที่เสมอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกนัดสุดท้ายนะ
1: ครับฝรั่งเศสอันดับ3นะส่วนสวีเดนอันดับที่36ของโลกนะครับใหญ่ครับตกกาเอ็มบัปเป้เกือบได้แล้วสวีเดนนี่คือบอลสวนอยู่แล้วครับให้กับเอลังกามีความเร็วเซเลบาเดี๋ยววิ่งคู่มาเอาเอลังกาถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าเอลังกามาคนเดียวทางขวาเลี้ยงตัดได้เข้ามาเพื่อนตัวเติมเยอะมีครับเพื่อนมีน้อยเล่นกับทางอายอรี่โอ้ยโดนอย่างกันชิงกันตรงกลางได้โอลิเซ่โหบอลเร็วมากครับเห็นว่าคู่นี้ยิงสดทางช่อง29เลยนะติดตามได้นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับแบรี่บาโคล่าต้องออกมาห่างจากประตูนะครับยาคอบวิดเดลเซ็นเตอร์สตอปครับประตูของสวีเดน
0: ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับแบรี่บาโคล่าในวิ่งช้าไปแล้วมีลูกบอล2ลูกครับหยุดก่อนแป๊บนึงฝรั่งเศสนี่ก็ตัวรู้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไปแล้วคนละ4ประตูนะตอนนี้ล้างอันดับที่3นะครับเป็นรองเออร์ลิ่งบราวน์ฮาลันด์นะครับที่ซัดไปแล้ว5แล้วก็เลโอนีลเมสซี่นะยิงไปแล้ว6ลูกนะครับ
1: โอ้โหเมสซี
0: ่ก
1: ็ทำสถิติอย่างเดียวเอาด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ลุ้นดาวซันโวกันสนุกอะตอนนี้นะครับ
1: บอกว่าถ้ามีลูกบอลเท่าความเร็วบอกด้วยคุณเจ๋งจะฟังทางวิทยุนะครับขยี้เหรอขยี้เหรอะนะครับบอลนะของฝรั่งเศสอาวีอาเดลเลโอเพื่อนให้ย่าครับแล้วไปทำฟาววิกตอร์โยเครสนะครับที่ลงมาเล่นเกมรับ
0: ดูจังหวะนี้อีกทีครับก็ให้มาแล้วมันไม่ตรงนะครับเลยมาโยเครสแกคลองบอลแล้วก็หันหลังให้เลยครับก็เข้าไปชนจากทางด้านหลังครับลาบิโอเสียฟาวไป
1: เข้ามาดูกันเยอะๆนะนะครับผมทางออนไลน์ของเรานะครับเมื่อวานนี้พี่ห่างมาเนี่ยโอ้โหทำลายสถิตินะเดี๋ยวร้อไม่มีที่ไม่มีที่อยู่แล้วเราฮะครับ
0: แล้วห่างมาได้ยังไงเนี่ย
1: นั่นน่ะสินะแกขับรถมาพอดีก็บอกฮะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: บอลทางซ้ายครับของฝรั่งเศสครับโอ้ยโดนเสียบความโดนนี้โอลิเซ่ฮะอู้ผู้ตัดสินนะแดนนี่มักเคอรี่นะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับโดนเสียบคว่ำไปตรงกลางสนามครับโอลิเซ่
0: ดูอีกทีครับโอลิเซ่
1: เอาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอายารี
0: ่ก็โดนอายารี่นะครับเข้ามาอัดลูกนี้ก็เป็นจุดที่สวีเดนก็ต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นคือการหยุดการทำเกมของโอลิเซ่ให้ได้นะครับเป็นตัวหลักในการทำเกมรุกของฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะว่าแกลากเลื้อยพลิ้วครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับช่วง7นาทีครึ่งที่ผ่านไป
1: เชียร์สวีเดนนะครับเขาบอกมาเอาบอลรองก็โอ้โหเมื่อวานนี้พี่กล็อกหลายคู่นะ
0: เข้าไปกันหลายทีมแล้ว
1: ฮะอ๋อเหรอ
0: ก็นี่ปารากวัยอย่างงี้โมร็อกโกนี่ก็มาตีเสมอนาทีสุดท้ายนะ
1: วันนี้บอกว่าถ้ามีในทีมป่าบอลด้วยนะฮะเอาบอลยาวมาจะให้ทางอีซักเลยวิ่งคู่ขนานไปซาลิบาดักได้ครับกลับมาให้เมยองกระโดดออกซ้ายครับให้ลูก้าดินราบิโอวันนี้ได้กลับมาออกสตาร์ทตัวจริงครับไหลมาที่อุบาเมกาโนออกขวาครับชูสกุนเดวันนี้แผงแบ็กโฟร์เนี่ยเปลี่ยนในตำแหน่งนะไอ้เปลี่ยน2เลยฮะซาลิบาแทนลาครัวแล้วก็ลูก้าดีนแทนเตโอแอคดองเดสครับ
0: ก็กลับมาใช้ชุดเหมือนนัดที่2นะ
1: ครับ
0: สำหรับฝรั่งเศสคนนั้นสุดท้ายที่เจอนอร์เวย์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับ
1: ครับ in his play.

0: ก็หูนักเตะฝรั่งเศสน้ำเลือกใช้ได้วันนี้เบิร์กวาครับได้ลงเล่นนะครับไม่รู้จะอยู่สเปอร์ต่อหรือเปล่านะเบิร์กวาฮะในฤดูกาลหน้า
1: ก็ไม่น่าจะได้อยู่แล้วมั้งฮะเพราะสเปอร์ล่าสุดก็ได้มาตูสแฟนเดสไปแล้วไง
0: จะไว้แซมนะ
1: ใช่โอ้เติมของเยอะเลยครับสเปอร์ช่วงนี
0: ้ครับครองบอลมากกว่านะครับผ่านมา9นาทีครับของฝรั่งเศสครับบอลออกซ้ายซาลิบาให้ลูก้าดีนซาลิบาไหลมาตรงกลางครับให้ราบิโอวงกลมกลางสนามเท้าซ้ายครับราบิโอออกขวาชัวมินีเจอกันนะ23เกมทุกรายการฝรั่งเศสชนะ11นะครับเสมอ5และสวีเดนชนะไป7ครับไม่เคยดวลกันในฟุตบอลโลกนะคุณโดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับสวีเดนแล้วทีมให้กับโยเคเรสครับอีซักจ่ายตรงโดนขึ้นมาโยเคเรสใช้ตัวสูงใหญ่ออกขวามาก่อนนะครับแล้วตบได้เข้ามาครับซิเบซอนอายอรี่ที่ฟอร์มดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่เร่งให้เบิร์กว้าวเดี๋ยวได้สุวสอนเนี่ยดึงจังหวะก่อนครับไหลมาเอลันก้าหยุดทางขวาโอ้ไม่เร่งนะ
1: ก็ฝรั่งเศสลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับสวีเดนก็เลยต้องมาครองบอลไว้ก่อนนะครับยังหาช่องโจมตีไม่ได
0: ้ยาซิดอาเยอรี่กองกลางตัวเล็กจากเบรตันเอาข้อ1 2กับโยคาเรสไม่เข้าใจกันฝรั่งเศสชิงได้ลูก้าดินอ้าวมีคนเจ็บหรือเปล่าเตะออกข้างเฉยเลยฮะ
1: เจอบีบก็เลยเตะออกข้างมานะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงที่สวีเดนทำได้ดีครับขึ้นไปบีบสูงนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับ
0: วันนี้ใส่สูตรหล่อเลยนะ
1: ก็ต้องเรียกว่ากอบกู้หน้าที่การงานของตัวเองเงินครับเพราะว่าเคยรุ่งกับไบตันนะครับแต่ว่าก็ไปเสียฟอร์ม
0: โอ้ในกุนซือหลายคนพอจบบอลโลกเนี่ยคือไม่ได้ไปต่อหลายคนนะ
1: ก็ลากันไปหลายคนแล้วนะครับเซเมนเกอร์นะครับก็มานั่งดูด้วย
0: ครับ
1: คนด้านล่างนี่ก็ของมิลานชื่ออะไรนะอัจฉริยะมอนเตเนโกเดยันสวิสเซวิต
0: มาด้วยนะ
1: มาด้วย
0: ครับ
1: โอ้กระชากไปลูกนี้แล้วก็เปิดแต่ว่าล้นออกไปครับเอลิสตราวนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับดูอีกทีครับจังหวะของสวีเดนนะครับสตราวกระชากหนีชูสกูเด้เข้ากับเขตโทษแต่ว่าจังหวะเปิดมันก็ล้นออกหลังไปเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ลุ้นอะไร
0: บอลนั้นทางขวาครับของฝรั่งเศสกุนเด้ให้โอลิเซ่โอ้เกี่ยวมาสวยกับโอลิเซ่เลี้ยงอะมาที่เอ็มบาเป้เข้าขวาเอ็มบาเป้พยายามจะแต่งหาเพื่อนมองทางขวาครับกุนเด้กุนเด้ไม่จ่ายให้เดมเบเล่เดมเบเล่ออกด้านนอกแล้วจะไปไม่ผ่านครับโอ้โหบังมิดเลยครับแม่กุดบุญสั้นบังได้เยี่ยมเลยครับแบ็กซ้ายจากลีคนนี้ครับ
1: ก็โดนตัวกับเดมเบเล่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ทำได้ดีครับกุดบุญสั้นนี่ครับดีเดียเดอชองนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสซีดีนซีดานนี่มาจ่อคอหอยรออยู่แล้วครับหลังจบบอลโลก
0: โอ้ก็คุมมานานไม่งานได้เดอชองนะ
1: ใช่ก็ตั้งแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะครับจะเสียฟอร์มหน่อยก็คือยูโรครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผลงานไม่ค่อยดี
0: ก็คุมมาตั้งแต่ปี2012นะ
1: ใช่ก็
0: 14ปีเอ้ยเท่าไหร่โอ้14ปีนะ
1: ได้รองแชมป์ยูโร2016ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
0: ์ครับ
1: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
0: อ๋อเมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็คสันป่ะเอ้ยไม่ใช่แจ็คนิโคลัส
1: แจ็คนิโคลสันเหรอ
0: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: คนซ้ายเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช่นะอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
1: ก็ใช่
0: แจ็คนิโคลสัน
1: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์ไม่เหร
0: อ
1: ก็อยู่แอลเวว่า
0: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแกเหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
1: ครับ
0: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
1: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้งที่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี
0: ้เอาเหรอ
1: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
0: ้สบายเลยนะ
1: เออ
0: เ

0: ตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี้คุณได
1: ้เทมเปลิเดมเบเล่ครับพยายามที่จะปวดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอิซักมานะอิซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาข้างในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกอ้อมไปเลือกใกล้ๆครับข้างในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอฝากมาที่เอ็มบัปเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามที่จะหาทางเข้าไปครับเจอกดดันครับบอลหยอดออกขวามาชูกันเด้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุดมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
0: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไม่หมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
1: เตะมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีดเดอร์เลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มข้างยิงอีกแล้วครับโอ้โหเข้ามือครับของเซตเตอร์สตรอม
0: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูก้าดินแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซตเตอร์สตรอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะคุบได้โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสลังกาแล้วก็อีซักครับ
1: บอลของสวีเดนครับอ้าวคุณหมุนสั้นหยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
0: โฮลิเซ่ชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อยบอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับโอ้แต่ตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวร์มินี
1: ่เริ่มเร่งมากขึ้นครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าได้ยินคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอลิเซ่ออกขวามาลูก้าดินโหเล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะตัวนี้ฮะฝรั่งเศสครับสับรอครับโอลิเซ่ไหลออกขวามากุนเด้เดเมเล่เดเมเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับกุนมันซ่าแล้วจะโต้กลับมาครับสวีเดนอีซักแต่ข้าบนวิ่งไปแล้วครับโยเคเลสเจอกับทางซาลิบาต่างคนต่างไป17-17เพื่อนร่วมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้ซาลิบาครับไปดึงใส่โยคาเดสเสียฟาครับฝรั่งเศส
0: ตัวบังได้ดีครับโยเคเลสเนี่ยครับซาลิบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟาครับซาลิบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเลสครับแล้วก็จะมีซักกับอีรังก้านะครับที่ก็จะใช้ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับแต่ว่าระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี้
1: เมื่อกี้มีซิลแวตเปล่าคุณดูเหมือนไหมเหมือนซิลแวตไหม
0: ก็คล้ายๆนะ
1: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันน่าจะใช่นะคุณดู
0: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
1: เหรอหรือว่าจะเป็น
0: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
1: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้เซวิสวีดอะใช่อ่ะ
0: เดี๋ยวยันเซวิสวีดเลยนั่งชั้นอีกชั้นข้างล่างอ่ะ
1: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะเอ้าเดี๋ยวดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีเอามีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชนแต่ที่ไม่ก่อนครับเชอร์มินี่แล้วอ้าวจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับ บอลล้นมาทางซ้ายราบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิกวาวครับมาชะลอเอาไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเคอร์บิลเคอร์เอาแล้วบาโคล่ายังไปครับสับหลอกมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยโอ้โหบอลฉลับครับแล้วออกหลังไม่ฉลับด้วยครับเตะลูกนี้ยิงลูกนี้ออกหลังไปเองครับบาโคล่า
0: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแมรี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับมาหลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับมาเดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานเองครับแมรี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
1: แล้วบาโคจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วเอ็มบัปเป้ซัดตัวนี้1ต่อ0ครับมีโทษไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกเขาโดนฮะ
0: ก็มีธงล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอริเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำนะ
1: ล้ำไหมอ่ะ
0: เหมือนไม่ล้ำนะครับสูสีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดอร์เลิฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดอ่ะลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของเอ็มบัปเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเกมรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
1: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะมาให้เอ็มบัปเป้โดยจะรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
0: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อกี
1: ้โอ้แกยืนตำแหน่งตรงนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับลีเดอร์เลิฟเกือบ1ศูนย์ครับโดนจัดระนาบไปก่อนนะลูกยิงของเอ็มบัปเป้ที่ยิงเรียบๆลูกนี
0: ้ก็ช่วง15นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกในฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ผ่านนาทีที่15มาเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสยิงไป4ทีแล้วนะครับรวมจังหวะบัปเป้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแม้ว่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วงนี
1: ้เริ่มเห็นช่องแล้วนะ
0: ใช่โอริเซ่ครับมาบนอุบเลยโดนจับฟาวซีนายารีครับขอบตาแกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
1: เหมือนเล่าเลยฮะตอนนี้ฮะครับ
0: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอลโลกเตะโคมโคมครับแกนั่งดูแข่งรถ
1: ขอบชอบส่วนตัวฮะเอ้าก็ศูนย์ศูนย์ครับบอลยาครับวางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเคนะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครภาพตามมาที่เอ็มบัปเป้ภาพช้ากราฟิก3มิติมาแล้วฮะ
0: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเพราะว่าเท้ากับเอ็มบัปเป้ก็ครึ่งตัวครับ
1: ครึ่งช่วงตัวนะ
0: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดียวแบบนี้นี่โอ้ไม่พลาดครับเอ็มบัปเป้
1: ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี้บอลไหลซ้ายของเอ็มบัปเป้ล้ำหน้าครับ
0: ออกตัวไว้ก่อนนิดเดียวครับเอ็มบัปเป
1: ้
0: ก่อนนี้แหละครับคือฝรั่งเศสก็จะมีทีเด็ดตรงจังหวะแทงบอลของโอริเซ่นะครับให้กับเอ็มบัปเป้เนี่ยอันตรายมากครับ
1: จะมาอีกแล้วครับตอนนี้เกมบุกของฝรั่งเศสครับลูก้าดินราบิโอสุเดนตัวนี้ก็อาศัยรับแล้วรอโต้ครับอ่ะผู้ตัดสินให้ไปดื่มไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ลิมิง
1: เลยไฮเดรชั่นเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะแดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
0: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
1: ครับ
0: อากาศก็ร้อนเยอะ
1: อากาศร้อนเนาะ
0: แต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
1: ฝรั่งเศสจะร้อนนะ
0: โอ้เสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี้
1: ก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสนะคุณโดนนะก่อนที่จะสมาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
0: โอยุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร
1: ์
0: เ
1: นาะ
0: ใช่ฮ
1: ีเตอร์ใช่ไหม
0: ก็มีแต่พัดลมเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
1: ใช่ไห
0: ม
1: ห้าโมงเย็นนะคุณโดนเขาเตะกันนะฮะดูสิแดดเปรี้ยงมาก
0: เปรี้ยงเลย
1: โอ้ยสาดสองใส่หน้าของลินเดเลิฟกับโยคเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มมาดีฮะซาลิบา

0: นี่ก็
1: 17-17นะ
0: ก็เป็นจังหวะ
1: กับยูเคเดส
0: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่แฟนอาร์เซนอลก็บอกเอาพอหอมปากหอมคอพอครับอย่าให้ตามไปมีเรื่องกันถึงสโมสร
1: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอ่ะรูนี่
0: กับโรนัลโ
1: ดอังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2006
0: นี่ก็ยูเคเดสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: ซาลิบากับทางโยเคเลส
1: โยเคเลสก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายารียิง2เท่ากับเอลันก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
0: มีการลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
1: นี่มีสปริงเกอร์ใช่ไหม
0: ลดหญ้านิดนึงให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
1: ครับ
0: ก็รอบนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะอีลังกาก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วก็สับสนครับนึกว่าทีมตกรอบ
1: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับวันชาตินะ ID4 พอดีฮะวันชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
1: ครับออสเตรเลียหนาวมากครับออสเตรเลียน่าจะใช่เนาะหน้า
0: ก็สลับฝั่งอะไรเนี้ยเพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
1: การปีจะหน้าหนาวนะ
0: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้อะนะเพราะช่วงต้นปีออสเตรเลียเพิ่มก็ร้อน
1: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดีนทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดีครับทุ่มให้ไมเมยองบอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโนให้ชอยเมนี่เฟเดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมาดริดใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมาดริดนะกับชอยเมนี
0: ่เฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ดอีกนะของอุรุกวัย
1: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเดอ่ะ
0: ก็จะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้ว
1: เอาเหรอฮะ
0: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับคราวนี้เป็นอเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
1: ฟรีคิกของสวีเดนนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสูตรนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยอร์ดี้มีลูกสวนให้อีซักได้ยิงนู่นนี่โอ้โหจ่ายเลี่ยนๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางซาลิบาครับซาลิบาก็วิ่งขวาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้โหยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายาลี่ครับไปถึงมือของเมยองพอดี
0: ก็
1: ไม่น่าโดนนะลูกนี้นะ
0: ลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซักวิ่งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
1: ครับ
0: ทำให้อีซักก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาวิวเลย
1: สูตรครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอริเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบัปเป้ดึง2ครับหนีแล้วก็บิลเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเดยืนประคออยู่ทางขวาจะเปิดมาแฉลบครับไปติดครับติดเอเลสตรานะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
0: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
1: สวีเดนเทลสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเนี่ยใส่มุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหม่งทิมิกรโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับส่วนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลเบอร์ฝรั่งเศสมาอีกครั้งหนึ่งครับลาบิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้า

0: อดีตเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
1: กระตุกเท้าไปเลย
0: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเซียนใช่ไหมแบบนี้ฮะเท้าแกว่งเท้าเหมือนชิริบี้โดกูไงหลุยส์กาดีนได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคณะเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้หมดเลยครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาแล้วมาสู่กับอุปาเมกาโน่กับซาลิบาครับคืบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอเดเซ่เล่นกับอุปาเมกาโน่ขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอ็มบัปเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลคุณเดวิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหมงทิปไปก่อนครับบอลลอยอยู่มาเบิร์กว้าวมงทิปออกมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษจะเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดตัวเดียวติดขาครับเซตเตอร์สตอปครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของราบิโอด้วยซ้ายลูกนี
1: ้โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบัปเป้ฝากครับแล้วก็ราบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์สตอปแล้วก็บอลนี่กระฉอกมาโดนลินเดอร์เลฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
0: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอลิเซ่หยอดเข้ามาเซเลบาหม่งสะบัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูกันได้ได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้สับหลอกหนีอาเยรี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนมุนซันโวยครับบอลสุดท้ายโดนนะกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะ VR เช็คอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
0: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนึงครับเดเมเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนที่อาเยรี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับฝรั่งเศสที่เดเมเล่ไหลให้กุนเด้ถึงสุดหลังตบเข้าในเข้ามาแล้วไม่ซัดนิดหนึ่งโดนโอ้ยไม่ได้โอ้โหจอจอของประธานเป้ครับยิงแม่นสองไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
1: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับชูกุนเด้แล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้สาประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจนะครับก็อีกแล้วครับประธานเป
0: ้โอ้เสาปฏิเสธครับ
1: โอ้ก็พลาดเองครับลูกนี้มาเป้ครับ
0: โอ้มันจ่อจริงครับบอลไหลมาของกุนเด้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษทางซ้ายก็แล้วยิงเนี่ยโอ้โหขนาดผลยังดูว่าหายฮะโอ้โหเซนเตอร์สตอร์มเนี่ยหรือว่ายอมแล้วนะยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้สับหลอกมาแล้วเปิดติดทางสตอลนะครับโอ้โหตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดแต่ว่าฝรั่งเศสได้กดดันอย่างหนักครับมาที่เดเมเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาราบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสเอ้าพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหราบิโอเหมือนได้ยินเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะพอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซาดีครับบอลหรือเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวขันนิดเดียว
1: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซตเตอร์สตอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตาค้างเลยครับบนอัฒจันทร์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
0: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอ่ะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหลอกให้ดีใจนะฮะผมก็นึกว่าเข้าอ่ะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอ่ะและเซเลสตอร์มเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
1: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วเลยจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเอ็มบัปเป
0: ้ชนเสาและบอลมากระดอนใส่ตัวของลินเดอร์เลฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนะเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจะตามทันได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งก็ไปก่อนครับเซตเตอร์สตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุ่มเร็วครับของฝรั่งเศสอุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลืองไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออก

0: มามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเด้จากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอดิเซ่เล่นกับเดเมเล่โอดิเซ่ได้บอลมีวิ่งอ้อมให้เลือกใครเอ้าหนีกินตัวไปสวยครับหนีอายาลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอ็มบัปเป้ให้กับชาเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
1: ถูกช่วงหลังนี่ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสโดนสูงครับสวีเดน
0: โอลิเวียร์โรดริโกโอ้ยนักร้องชื่อดังคนนู้นโอ้ตอนแรกผมเลยว่าไอ้นะเซเนต้าโกเมส
1: เอา
0: เหมือนนะ
1: โอลิเวียร์โรดริโกก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
0: เอาเหรอ
1: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินยามาลอยู่อ่ะ
0: ดังนะดังมากโอลิเวียร์โรดริโกนะคุณดวงศิลปินสาวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
0: ้เออแต่เหมือนเซเลน่าโกเมซเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมโอลิเวียร์โรดริโกนะอ้าวบอลเนี่ยขออดตีนการยิงลูกเดียวก็โอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงซ้ำลูกนี้โอ้โหท่าสวยครับของโอริเซ่ครับแกฟาดจากกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลานเลยนะคุณโรดนะบอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดบเล่จะยิงซ้ำลูกนี้ก็ข้ามคานครับ
1: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอริเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้โหชนเสาครับแล้วเดมเบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลุยจะเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดมเบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขว้ครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศสมัวเดี๋ยวชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอริเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดไขว้ครับอีซักแต่ว่ามันไม่โดนครับเนี่ยครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
0: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
1: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
0: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
1: โอกาสยิงใช่
0: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะ
1: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
0: อ้าวโอริเซ
1: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
0: ลิเดเลฟจับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้เล่นแล้วไปโอ้โหบอลยาวนี่ไปย่ำนะคุณโดนนะ
1: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
0: โอ้โหแต่ว่าก็ดีนะไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะนักเตะของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะแดนนี่มาเคลลี่จากเดนมาร์กเลยครับ
1: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอร์มเนี่ยก็คือเรียกว่าเพิ่งลุกขึ้นมาครับเปิดพื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
0: เดบาเล่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอร์นอร์เวย์ปั่นที่ไหนเข้าลูกทีนะ3ประตูนะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นลูกนี้ไม่เหมือนยิงแฟลตแต่รับคนโดนนะ
1: ก็ลูกมัน
0: ยิงตรงอ่ะ
1: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไงเดบาเล
0: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
0: ใช่
1: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่สบความสำเร็จเลยอะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาดริดอะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมันก็ฟุตบอลโลกเนาะกว่าจะใช้น้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอริเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
0: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึง

0: ปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นลานะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาเซเลบาก็ดันมีอุบาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายบุษินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับโอ้ยอุปาแอคเลยฮะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
1: ซาลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามจังหวะนี้อุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับซาลิบาแม่อย่างกับเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับสุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
0: ไปอัดแซนด์วิชเขานะไปทั้งซาลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอหม่งตั้งให้โอลิเซ่แล้วลายบิโอทิมให้ครับทางเอ็มบาเป้และยิงเร็วเลยนะโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซเตอร์สตรอม
1: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นๆ นะครับลูกนี้ครับเอ็มบาเป้พยายามจะยิงแล้วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซเตอร์สตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
0: จังหวะนี้ทำฟาวครับราเบลพนำฟาวลูคัสเบิร์กวาล
1: โอ้ยว่าสวีเดนตอนนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเข้าทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนายารีจะบอมเข้าไปครับ
0: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดิ้งครับสวีเดนยาซีอายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะปวดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งหูเลยไปเสาไกลเลยครับเลยไปถึงชูกุนเด้ไหลให้โอลิเซจะแตะแล้วหนีเบิร์กบาครับแตะยาวเกินไปครับบอลออกข้าง
1: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งนะครับโอลิเซแต่ว่าหลุดออกข้างไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง 0-0 ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
0: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อไปต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะแต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาทีแล้วโอเลเซ่เอาหนีมาได้จะโต้เร็วเข้ามาเอ็มบาเป้มือพื้นที่กระชากเข้าหาออกซ้ายมาเข้าให้บาโคล่าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดแรงเข้าไปข้างในมีเพื่อนไหมไม่มีโอ้โหถึงทางสตรอครับบอลยังได้ที่ชาร์มินีมาที่โอลิเซ่เข้าซ้ายขอปั่นลูกนี้แล้วก็โอ้โหโค้งไม่พอ
1: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่ทำเร็วมากนะครับเหมือนสกูรีบาริบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็จังหวะ2ครับโอลิเซ่แม่พยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี้พุ่งเช็คแล้วครับเซเตอร์สตอร์มโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
0: โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะจะได้ฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นนักหางกับพี่ท็อปนะเพราะปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลิเดอร์มาหลอกเพื่อนซะแล้วเขาไม่ได้นะหลอกเพื่อนเอาย้อนเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่าพยายามที่จะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดานิเอลสเวนซอนครับ
1: ก็ตาม
0: เหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
1: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอทมุนนี่เล่นแบ็คซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ
0: แกก็เล่นด้านคู่แบ็คกันเน
1: า
0: ะ
1: ทั้ง2ฝั่งกันแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตาวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอลิเซ
0: ่โอลิเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาอัมพลพูนมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมเหมือนที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดเมเล่ให้ที่กุนเด้กุนเด้ทีมให้เดเมเล่ทางขวาเจอดักสอเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วฮีเดเลิฟนะครับหัวยาวข้างหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับขบวนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจากประตูครับจิมบอลให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ไหลออกขวากุนเด้กระชากขึ้นมาฟูแบ็กเนี่ยเติมมันนึกเกิดนะครับฝรั่งเศสเดเมเล่ให้กับกุนเด้กุนเด้จะหนีไปแล้วยิงเองเอ้าไปยิง

ต่อหน้าต่อตาเอ็มบัปเป้ครับอ้าวกุนเด้ไม่เจริญแล้วแบบนี้ฮะแม่เอ็มบัปเป้มาขอบอลกันยิงเองแล้วจะสวนมาคาสตราวจะทิ้งให้อิซักแต่ว่าอุปาเมกาโน่เหลี่ยมดีกว่านะครับดักได้แล้วคือลากาดาบาที่เมยองโดนเร่งมาเอาให้กับราบิโอห่างตัวดีไม่มีใครครับราบิโอออกสายมาลูก้าดินเกมเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรก

0: เสดทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกส้นด้วยโอริเซ่โอริเซ่เข้าซ้ายง้างมันจะยิงก้มหน้าก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้แล้วก็1ต่อ0ไปโอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเซนเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งนึงครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงลูกนี้บอลเรียบโอ้โหปัดปลายมือแล้วลูกนี้นะ
1: โอ้ก็บอลทิศทางนี้พุ่งเสียบมุมนะครับเอาเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
0: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษซับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงลูกนี้1ต่อ0จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนำ1ต่อ0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
1: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดดิอาโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ชนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับ
0: oh.
1: เพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอลิเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมครับแล้วยิงลูกนี
0: ้คนที่ประกบกระโดดโยเคเลส
1: โยเคเลสแล้วก็มีลินเดเลฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี้
0: โหดมากความสมรรถนะตัวล้นล้วนนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจกับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
1: า
0: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือไปที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอริเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ได้บอลโมเดสุดสลางนะครับล็อกหนีลินเดเลฟตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับแล้วยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนต้องเร่งนะครับเปลี่ยนเอลังกาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปแล้วชาร์จตัวนี้นี่ก็โอ้โหไม่ได้ครับแม่สตรอครับได้ยิงนู่นนี่แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันควันเหมือนกัน
1: โอ้แฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสเวนซอนให้มาแล้วก็เอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับมาน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทองเงินครับสวีเดน
0: ตอบโต้กลับมาเกือบได้เขาจังหวะที่หนีไปเอเลนกาครับบริเวณนะสุดสุดหลังบอลนะคุกคลิกมาครับเข้าทางของเอลิสฟราวยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนเกือบได้เสมอแล้วดูจะเร่งมากขึ้นนะครับเปลี่ยนโมจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนแล้วจ่ายไปติดชาร์บินี่ใช่เขานะครับลูคัสเบิร์กว้าวบอกว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมไหนเข้ามาสตราวโอ้โดนจี้มาแล้วสวีเดนอ้าวแอชูกุนเด้ให้กับเบิร์กว้าวเบิร์กว้าวยังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอเลนกาเอเลนกาจะหนีลูก้าดินลูก้าดินไม่ยอมนาทีสุดท้ายครับของการเทเวลา3นาทีเลือกมาที่เซเวนซอนเอเลนกาโดนพักเลยในพุทธศิลป์โอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอเลนกาแต่มีโทขึ้นมาก่อน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่สเวนซอนแล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลังกาเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูกาดีนี่ก็ไปเข้าข้างหลังครับลูกนี
0: ้โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินนะดาเนียมาเคเล่จากดัชนะครับเป่าขึ้นมาเนี่ยลูกาดีก็ตกใจฮะ
1: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดต่อด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
0: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนนะครับแผงกองหน้าของฝรั่งเศสและโพลิเซเนดานี่มาร์คเคเล่นะครับปาจากเดนมาร์กนะครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1ต่อ0ครับ
1: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ ตอนนี้ก็รั้งอันดับ

0: 2-2นะครับเท่ากับเอลลิ่งบราวฮาลันตามเลโอนีลเมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบาเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ
1: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
0: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
1: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
0: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
1: ฝรั่งเศสชุดนี้เพราะว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะแต่รอบชิงเลยนะฮะ
0: ก็ตามสายนะครับ
1: ตามสายนะ
0: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับฝรั่งเศสนะอาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: ครับ
0: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ยโปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
1: ครับผมถามมาบอลโลกมีพลาดทุกคู่หรือเปล่านะครับพลาดทุกคู่นะนะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันนะแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบเป็นคู่นัดสุดท้ายนะครับนัดชิงพอเจ๋งบรรยายคู่ไปเจ๊กี้หรือเปล่าเป็นเจ๊กี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าห่างมาเนี่ยโหเรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตกงานแล้วนะจุนตกงานแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: เออพี่เจ๊กี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลเลยนะเดี๋ยวนี
1: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้ตอนนี้
0: เพราะว่าก็
1: ครับ
0: มีคนเรียกร้องให้พี่เจ๊กี้ไปพากับเพียร์ดี้
1: อ๋อเหรอ
0: เอา
1: เพียร์ดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
0: เพียร์ดี้ก็มีมาบ้างมีมาบ้าง
1: มาเออมีอะโอ้โหรับงานตลอดเลยอ่ะก็บทสัมภาษณ์ของแกรมพอตเตอร์นะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ยังสัมภาษณ์เองเลยนะแกรมพอตเตอร์ในช่วงพักครึ่งในการฮาล์ฟไทม์สวัสดีครับพี่บางพี่โอ้นะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรียวันไหนจะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนนี้นะเพราะว่าคุณโอ๊ตคุณหยองมาฟีล่าสัตว์เป็นไงคุณโอ๊ตฮะ
0: อ้าว
1: มีแฮปไหม
0: ครับ
1: แล้วหยองมีภาคหรือเปล่าหยองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6ไคโกนี่ 0.95 นะ
1: โอ้
0: โหส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับไคโกอยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จการครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือกันเยอะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี้ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับนะว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
1: ครับดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
0: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มค่อยใช้ได้หน่อย
1: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายๆคนเดินมาเล่นเพื่อเดชองเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: หลังจากที่สูญเสียคุณแม่นะฮะ
0: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆ ด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดีอย่างตอนบอลยูโรทีมก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
1: ครับ
0: นี่ก็โอกาสลุ้นประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งนึงครับอีซักส่วนเอ็มบัปเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับเกมนี้
1: ใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่เอ็มบัปเป้เดเมเล่อย่างงี้เนาะ
0: โ
1: หดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คุณโดนะ
0: ก็เข้า

0: ที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
1: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันเนาะ
0: เออ
1: ลูก้าดีนะฮะกับไบรี่มาโคล่านะ
0: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าเป็นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่านะครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
1: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูก2จะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
0: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
1: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกมพอเตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือถ้าดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดเนี่ยแล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
1: ใช่
0: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
1: เนาะสวีเดนก็พยายามยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี
0: ่
1: ยแล้วคู่อาร์เจนตินาก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อไปกันแล้วคุณโดนะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดใช่ไหม
0: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
1: เสมอสเปนนะ
0: เสมอสเปนมาแล้วครับรับลึก
1: แล้วรอโต้นะ
0: ครับ
1: อาร์เจนตินายื้อไปแล้วเคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะอาร์เจนตินาเนี่ยโหครับเรียบร้อย
0: เออหากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
1: ก็ดูไฮไลท์นะนะครับโหดูเกมบุกเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินนะฮะใส่พลิกหรือเปล่าหรือตูโหซับเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเดตคัทแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็นึกว่าหายนะลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอปาเป้ชนเสาเต็มๆได้ช่องกับกีสเตฟองฮะผู้ช่วย
0: โอ้ก
1: ็ใส่นอกด้วยฮะ
0: คือเอปาเป้แกยิงเสร็จนี่แกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่อยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับ
1: ครับ
0: โอ้เก้อเลยเนี่ย
1: แกเตรียมวิ่งนะ
0: แกออกตัวแล้วครับเอปาเป้
1: คือบอลจากเท้าจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปโยนเสาฮะ
0: โอ้แต่เกมนี้คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบัปเป้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฝืนซะทีเดียวอะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอริเซ่อย่างเดเมเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบัปเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
1: ก็มีช็อตหนึ่งไงที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
0: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันเอ็มบัปเป้บอก
1: กูเด้เนี่ยยิงอัดแอกอัดแค่ไหนแล้วคุณโดนนะนะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บหนึ่งละ
0: ครับ
1: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
0: นี่แล้วก็
1: ประตูชัยเอ้ยไปประตูขึ้นนำฮะเล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
0: เนี่ยแล้วก็มาเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับ
1: oh.
0: แกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
1: คือให้เร็วนะครับเดเมเล่จิมให้เร็วนะครับแล้วบอลจากโอริเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์สั้นทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มบัปเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษแล้วจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเลยเกือบถึงสุดสุดหลังเลยนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะ ก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเน
0: า
1: ะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไหล่เข้ามาครับก่อนที่โยคเรสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยคเรสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับ สวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูดาวดันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยคเรสด้วยไงโยคเลสหลังหักแล้วนี่นะโอ้โดนหลอกหนีอะหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
0: ก็เอ็มบัปเป้ตอนนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโครเซ่ไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: โอ้แล้วเอ็มบัปเป้นี่อายุเพิ่ง27อะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของเมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายครับ
1: ครับ
0: โอ้ยมาเป้นี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
1: ตอนนี้สลัด17แล้วนะ
0: 17ลูกแล้ว
1: แซงโคเซ่แล้วนะ
0: แซงโคเซ่ไปแล้ว
1: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
0: 19
1: โอ้โหยิงประตูสูสีตลอดกันแล้ว

0: เมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
1: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
0: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนครับพักสักครู
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

วัสดีค่ะมาเวลาเดิมเป๊ะเลย 5:11 นาทีนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะ1กรกฎาคม2569นะคะวันนี้วันที่1แล้วนะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะโดงสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องจะเข้ามาวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะหลังไมค์022481366เหมือนเดิมนะคะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่วันนี้มีเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากมีอยู่5จังหวัดที่เขาบอกว่าจะหนักมากส่วนอีก35จังหวัดจะหนักธรรมดานะคะที่มีการประกาศเตือนนะคะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะวันนี้5จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะคะมีจันทบุรีมีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้คือ5จังหวัดที่จะหนักมากนะคะส่วนที่หนักธรรมดาภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโอ้ยเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะอีสานนะภาคกลางก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่และ

0: ตรังรวมถึง 4-3 จังหวัดที่จะหนักมากนั้นด้วยนะคะชุมพรระนองแล้วก็พังงานะคะนี่คือวันนี้นะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับวันที่1กรกฎาคมวันนี้ก็ยังไงเตรียมตัวระมัดระวังนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เอาระทึกเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้ซอยจรัญ75นะคะโอ้โหเขาใช้คำว่าวอดเลยอ่ะบ้านทรงไทยหรูที่อยู่จรัญสนิทวง75นะคะแยก25/2สักประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะก็รถดับเพลิงก็ไปกันสิคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะจากการรายงานเบื้องต้นนะมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะที่เกิดเหตุนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบทรงไทยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะเป็นบ้านหรูเลยเพราะว่ามีรั้วคือดูจากรั้วก็รู้เลยนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนเนี่ยผู้อำนวยการเขตบางพลัดเจ้าของพื้นที่นะคะกับหัวหน้าฝ่ายโยธาพร้อมฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าโอ้โหไฟนี่คือแค่ไม่กี่นาทีนะเขาวอดเลยค่ะมีคนบาดเจ็บด้วย2รายนะในช่วงกลางคืนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนาะกลางดึกเลยนะคะระทึกมากเนาะจรัญ75ฝนตกไฟก็ไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องของข่าวใหญ่ที่คนไทยติดตามกันตลอดมากี่วันแล้วเนี่ย2-3 วันแล้วนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้คุณบูมค่ะแอร์รายหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะที่เคยถูกโปรไฟล์เดียวกันจ้างไม่ใช่จ้างมาทักก่อนน้องดง
1: ครับสวัสดีครับครับ
0: ค่ะโปรไฟล์นี่คือแป้งที่แปลว่าแป้งดูมันใช้ชื่ออย่างเงี้ยแล้วใช้ชื่อนี้คนที่ถูกทักเนี่ยนะไม่เอ๊ะเหรอว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ่ะเนี่ยมันตั้งใจชื่อนี้เลยนะคะก็เป็นบัญชีอวตารนะคุณบูมซึ่งเคยเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อวันที่10มิถุนายนมีโปรไฟล์ที่ปลอกแปลกๆทักมาสอบถามเหมือนกันว่ารับยิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าขณะนั้นดูสังเกตว่าโปรไฟล์นี้ไม่ได้โชว์หน้าและไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนเลยไม่สนใจและไม่ตอบรับก่อนจะมาทราบข่าวว่านี่แหละมีแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นมีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นๆทักมาให้ข้อมูลว่าเคยเจอโปรไฟล์นี้แล้วทักหาเหมือนกันเนี่ยแล้วมีอยู่คนหนึ่งทักหาวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีนาเขาเปิดเผยชื่อกันแล้วเนาะมีนาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยคนนี้ก็โดนเจ้าของ Facebook นี้ทักแล้วเธอก็รับงานเป็นลักษณะติดต่อสอบถามว่ารับชื่อของไปออสเตรเลียหรือไม่คือทักเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ไม่เห็นหน้าเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อ username ก่อนจะปิดบัญชีหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยค่ะแป้งไม่ใช่แป้งที่แปลว่าแป้ง
1: ครับคือแปลว่าเจ้าตัวคนนี้โชคดีนะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับงานอ่ะพูดง่ายนะพี่นะ
0: ใช่
1: อย่างว่าแสดงว่าเครือข่ายเนี่ยมันหาคนที่อยู่มันหาคนที่รับจ้างครับ
0: ใช่ค่ะก็คุณบูมเนี่ยคุณบูมบอกว่าเธอ

0: เนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มแอร์โฮสเตสรับยิ้วของเนี่ยนะคะคือก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำละไม่ค่อยรับยิ้วแล้วเพราะว่ามีวิชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกคนเลยระมัดระวังตัวกันนะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างคิดมุ่งเรื่องการตรวจเช็คเพื่อถามว่าตอนนี้สายการบินของคุณบูมเนี่ยฟังกำชับอะไรเป็นพิเศษเธอบอกว่าปกติสายการบินจะกำชับอยู่แล้วว่าห้ามรับของห้ามหิ้วของโดยเด็ดขาดแต่ความจริงก็ยังมีลูกเรือบางคนรับหิ้วอยู่ส่วนมากก็จะหิ้วกันเป็นของกินของใช้และเสื้อผ้าโดยจะมีค่าตอบแทนเนี่ยเป็นกิโล300 บาทไม่ได้แพงของมีนาเนี่ยค่าจ้าง 8,800 เนี่ยเขาบอกว่าก็แพงเกินไปนะซึ่งคนหนึ่งสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ32 กิโลก็ค่าจ้างก็300 บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ต่อกิโลใช่ไหมพี
0: ่ต่อกิโลใช่แต่ว่าไม่มีใครรับเป็นพิกัดหรอก30 กิโลเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่ากรณีของเคสมีนาเนี่ยเขาบอกค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้ก็เลยมีการขยายนะคะตำรวจก็ไปเจอภาพชายใส่เสื้อฮู้ดมาส่งของให้มีนานะคะเจอแล้วของเนี่ยลงมาจากรถเก๋งทางลงก็เป็นขบวนการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
1: ครับผมเนาะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะเล่าถึงอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนลงในร้อยวิธีสังเกตพวกนี้ว่าเขามีวิธีดูยังไงบ้าง
0: อันเนี้ยได้คนที่แบบเนาะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: เขามีการตั้ง
0: อยากมีรายได้พิเศษ
1: ใช่
0: มันน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าคืออย่างแอร์สายการบินไทยเนี่ยหรือว่าสจ๊วตเนี่ยที่ก็มีกลุ่มไลน์รับยิ้วของเนี่ยจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เงินนะ
1: ต้องส่งของให้ถึงมือก่อนเน
0: าะใช่การหิ้วของไปต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับเงินก็คือของถึงปลายทางเรียบร้อย
1: ครับผม
0: นี่ค่ะอะไรละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรารับสายก่อนหนึ่งสายนึงต้องนะเดี๋ยวมาให้น้องน้องพูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะรับกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้านิดสวัสดีค่ะป้านิด
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้านิด
3: จ้า
1: ป้านิดอยู่ที่ไหนเนาะ
3: พูดเลยนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีแบบว่าป้าเป็นร้านขายของอะค่ะแล้วตอนนี้ป้าอยากทราบว่าคนที่มาสแกน10 บาท 20 บาทเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีเพิ่มไหมคะแต่ป้าเสียภาษีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะ
0: ป้าถ้ามีแอปถุงเงินใช่ไหม
3: ใช่ใช
0: ่โอ้ป้าให้เขาสแกนแล้วสแกนไทยชื่อไทยด้วยไหมคะ
3: ไม่ไทยชื่อไทยไม่มีอะทำแต่ถุงเงินเฉย
0: ๆอ๋อไม่รับสแกนไทยชื่อไทยแต่มีแอปถุงเงิน
3: ใช่
0: ค่ะโอ้
3: แต่ป้าอยากทราบว่ามันเสียภาษีเพิ่มไหมแบบมา5 บาท 10 บาทอย่างเงี้ยค่ะเขามาสแกนกันเนี่ยแต่ว่าลูกหนูทำเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50 บาทอะค่ะ
0: โอ้ยแล้วให้สแกนไหมลูกค้ามาบอกขอสแกน5 บาท 10 บาทก็ให้เหรอคะ
3: เมื่อก่อนนี้หนูให้อะตอนนี้หนูไม่ให้แล้วค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อไม่ให้แล้ว
3: 50จ้ะมันมีผลต่อการเสียภาษีอีกแบบเพิ่มไหมอยากทราบตรงนี้ค่ะ
0: ก็แต่ว่าจริงๆป้าก็เสียภาษีปกติใช่ไหม
3: ใช่ใช่แต่ละปีป้าเสียภาษีอยู่แหละ
0: อันนี้นะตามความเข้าใจถ้ามันถึงอ่ะก็เสียแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกป้า5 บาท 10 บาทอ่ะร่วมเน
3: า
0: ะ
3: ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาสแกนแบบว่า100 200 300แต่ว่าขั้นต่ำป้าตั้งไว้เมื่อก่อนนี้ป้า
0: ให้ตั้งไว
3: ้แต่ว่าตอนนี้ป้าตั้งไว้50 บาท
0: อ๋อตั้งไว้แค่นั้น
3: จ้ะ50 บาทขึ้นนะ50 บาท
0: ขึ้นแล้ว
3: ใช่
0: ตั้งต่ำกว่า50ถึงจะแกนได้แล้ววันมันเยอะไหมอะคะ
3: ก็หลายตังค์บางทีก็2,000-3,000อะไร
0: อ๋อต่อวัน2,000-3,000ใช่ไหม
3: ใช่
0: อ
3: ๋
0: อ
3: มันมีผลไหมคะ
0: มันมีผลกับการเสียภาษีไหมหรอถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียแหละอันนี้จริง
3: เกณฑ์เท่าไ

0: คะถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีอ่ะเดี๋ยวนะมาดูข้อมูลให้นิดนึงนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเกณฑ์เท่าไหร่
1: เกินแสนห้าคุณป้ารายได้ต่อปีเกินแสนขายของได้เกินแสนห้าไหม
0: อ๋อปีนึง
1: ครับ
0: ปีนึงก็มันวันหนึ่งตกประมาณ 3,000
1: 3,000 ก็เดือนละเฉลี่ย 90,000 เดือนละ 90,000 ใช่ไหมฮะ
0: สามใช
1: ่เอ้ยวันละ 3,000 วันละ 3,000
0: ก็เยอะประมาณนะคะประมาณเยอะอยู่ถ้าวันละ 3,000 ไม่เยอะอยู่
2: เยอะเหรอคะ
0: ก็ได้อยู่ก็จริงๆเสียค่ะ
2: เส
0: ีย
2: เยอะไหมคะ
0: ก็ป้าต้องมีค่ารถยนต์อะไรด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์รถยนต์ได้นะรถยนต์ได้ค่ะไปยื่นแบบแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกป้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเขาให้ยื่นเขาให้ยื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคิดให้ป้าทำบัญชีไหมอ่ะรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่ะ
2: ไม่ได้ทำเลย
0: ป้าทำอย่างเงี้ยทำเขียน
2: เอาได้หมดเลย
0: แบบว่าป้าก็เขียนไปเลยได้อย่างเงี้ยวันนี้ขายของเท่าไรซื้อของเท่าไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขายของทำใช่ไหมที่บ้านอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: แล้วป้าขายของประเภทไหนของทำหรือของอะไรขายของทำหรือขายอะไรคะ
2: ขายพวกของทำเหล้าเบียร
0: ์
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็ไม่ได้กำไรเยอะถ้าเป็นของทำ
2: ไม่ได้
0: ถ้าทำตารางรายรับรายจ่ายไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรทำด้วยมือนี่เลยค่ะเขียนเลย
2: อ๋อไม่เอาป้าไม่ทำอ่ะป้าทำไหมป้า แบบว่ายังไงอ่ะแบบมันเยอะอ่ะมันป้าขี้เกียจ
0: ไม่ป้าเขียนเอาเขียนเอาเลยแต่ละวันเนี่ยเหมือนที่ป้าบอกเนี่ยค่ะว่าวันละ3,000แล้วป้าก็มานั่งคำนวณว่า3,000เนี่ยต้นทุนป้าเท่าไหร
2: ่ต้นทุนเท่าไหร่ป้าไม่ทำอ่ะป้าไม่ทำอ่ะขอยากเลย
0: ไม่ทำไม่ได้ค่ะป้าใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยต้องยื่นภาษีไม่ทำไม่ได้ต้องให้เลือกทำถ้างั้นไม่ทำไม่ได้
2: ก็ไม่อยู่ป้าอยู่สองคนกับแฟนอายุ
0: นั่นแหละ
2: แล้วอ่ะ
0: ก็อายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่ะถ้าสรรพากรเข้ามาตรวจอ่ะต้องมีให้เขาเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลดหย่อนอะไรได้บ้างโปรเถอไม่ต้องเสียภาษีแต่แค่เราแสดงตนว่าเรายื่นเฉยๆอะค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เราลดหย่อนส่วนตัวได้ตั้ง 60,000 นะของแฟนได้อีก 60,000 แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยเอามาลดหย่อนได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดรายได้ก็ต้องยื่นค่ะ
2: นะค
0: ะต้องยื่นแล้วประเมินตัวเองได้เลย
2: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณป้าเรื่องนี
2: ้
0: เราอย่าละเลยค่ะ
2: เขาจะมาทุกร้านไหมตรวจเนี่ย
0: ก็ปัจจุบันนะเอาจริงๆก็อาจจะไม่ทุกร้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นไปเลยค่ะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีอาจจะไม่เสียก็ได้แต่ว่าเราทำตารางเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้รับมา 3,000 โน่งๆแล้วก็เดี๋ยวก็มาคำนวณเอาว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยที่บอกค่อยรถยนต์ได้ 60,000 ของสามี 60,000 อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็รถยนต์ได้รถยนต์แล้วก็เรื่องของเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าเก็บสมมติว่าซื้อบุหรี่มาขายเท่านั้นเท่านี้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่แหละ
2: ลูกขายกำไรซองละ4บาทเอง
0: นั่นแหละนั่นเลยเขียนเลยรับรองเลยว่าไม่อาจจะไม่เสียภาษีด้วยค่ะน้องบุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: แต่ป้าต้องจดไว้จดไว้ในแต่ละวันค่ะทำตารางด้วยมือนี่แหละด้วยมือเลยค่ะ
2: โอเค
0: ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาช่วงปลายปีเดี๋ยวสรรพากรมา
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เส
0: นค่ะคุณป้าว่าระบบนิดนึงนะคะอาจจะยุ่งยากช่วงแรกเนี่ย
1: โอ้โหตื่นเช้าจังเลยครับผม
0: ตื่นเช้ามาก
2: ค่ะเปิดร้านค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขายดีๆครับคุณป้าขายดีๆครับครับ
2: จ้าจ้าจ้าดีจ้า

0: ันนี้ในช่วงบอกข่าวและความของเราขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะน้องลงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสค่ะ
1: ครับผมนี่นะ
0: ค่ะที่รถบรรทุกก็นะคะสามารถใช้ได้เนาะ
1: ครับผม
0: นะฮ
1: ะที่ต้องไปเปิดข้อมูลดูนะพี่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกรมสรรพากรเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าคือการสแกนเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เราให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้ตอนนี้แต่ว่าถ้ามีการโอนกันเกิน400ครั้งนะฮะเกิน400ครั้งนะ

0: แล้วก็มียอดเงินรวมกันถึง2ล้านนะต่อปีนะมันจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับทางแบงค์เขาก็ต้องอัตโนมัติต้องรายงานอะว่ามีใครที่โอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้บ้างใครที่โอนเยอะอะใครที่มันโหนะครับแล้วมีการโอนจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับในยอดเขาบอกว่าโอ้มี400ครั้งพี่ได้400ครั้งนะครับต้องไม่ได้ทำให้เสียภาษีเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมีรายชื่อพวกนี้เนาะเข้าไปที่กรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยเขามีการรับโอนแล้วอะไรกันเป็นข้อมูล
1: ใช่ก็คงไม่เสียเยอะหรอกร้านค้าย่อยๆแบบนี้ค่ะ
0: เออใช่
1: เออก็ไม่ต้องกังวลมากมาย
0: ครับผม
1: นะคะคุณป้าอ๋อก็รายได้ใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยสมมุติเกินกำหนดเนี่ยนะเดี๋ยวธนาคารเขาจะเป็นคนส่งเองนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอคำนวณแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะถ้าเผื่อว่าขายดีมากเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนไปแล้วก็มาคูณอัตราภาษีนะคะก็จะมีหลายวิธีของเขาเนาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเนาะใครที่รับ
0: แต่ในมุม
1: มีแอปถูก
0: ในมุมคนในมุมคนซื้อแล้วอยากให้รับนะสแกนนะก็สะดวกมันก็สะดวกเราอะเนาะก็เคยเหมือนกันพี่ไปซื้อแบบน้ำอัดลมแบบกระป๋องนึงอย่างเงี้ยบางทีแบบ16บาท7บาทเงี้ยร้านแถวบ้านเขาก็ให้สแกนนะ
1: ให้ใช่ไหม
0: เจอป้านิดป้านิดไล่ออกจากร้านเลยป้านิดบอกไม่รับไป
1: ป้านิดตั้งระบบ
0: เท่าไหร่เมื่อกี้เกี่ยวต้อง
1: ห้าส
0: ิบบาทใช่ไหมต้องต่ำ
1: ต้องเกิน50
0: หรือ100หนึ่งอะไรพอเนี่ย
1: เออ
0: แต่แถวบ้านผมเขาก็ยังรับนะป้านิดเขาก็เป็นร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเหมือนกันนะเขาเป็นร้านชาวบ้านอะในหมู่บ้านเงี้ยพี่ในหมู่บ้าน
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้6โมงก็จะได้สแกนกันแล้วนะรอบใหม่เดือนใหม
0: ่ใช่
1: แล้วก
0: ็
1: เมื่อคืน
0: ต้องเติมเงินอันนี้ทั้งต้องเติมเงินเยอะนะพี่เพราะว่าใช่ไหมต้องซื้อหวยด้วยการหวยเป่าตังค์
1: นี่ไง
0: ต้องเติมเงินซื้อหวยด้วย
1: มีคนส่งมาอะไรรู้ไหมวันนี้มีคนส่งมาบอกว่าโอ้ยวันนี้อย่าไปสนใจอะไรเลยสนใจเรื่องตัวเลขกันดีกว่า
0: เออ
1: เลือกจะเลขไหนสวยกว่านะคะสนใจหน่อยสนใจหน่อยหาเรื่องทำมาหากินโอ้พูดถึงเมื่อวานนี้นี่เสียดายมากเลยนะคะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้ที่ไหนละเนี่ยชาวอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาน้องดง
0: คร
1: ับก็บอกว่าในสวนน้ำเป็นไม่ใช่หรือนะบึงน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอหัวหมู100หัวประมาณนี้เนาะลอยน้ำอยู่ในบึงค่ะโอ้โหก่อนจะแจ้งให้กับทางเทศบาลรับทราบสธในพื้นที่รับทราบซึ่งหัวหมูนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเนี่ยค่ะแล้วบึงน้ำบึงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตประปาของเทศบาลด้วยนะคะ
0: ว้าวครับผม
1: แล้วใครก็ไม่รู้ว่าหัวหมูเป็นร้อยเลยค่ะทิ้งลงไปดึงก็ตกกระปกนะคะเนี่ยแล้วเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยนะ
0: คร
1: ับโอ้โหดูดิคนที่มาเจอเนี่ยคุณวิเชียรแกบอกว่าแกก็มาดูระดับน้ำแล้วก็มาดูกับดักก็คือไอ้ดักปลาของแกนะก่อนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรลอยๆอยู่บนผิวน้ำน้อยเยอะมากเลยตอนแรกก็เชื่อเป็นขยะทั่วไปแต่พอดูใกล้ๆอุ้ยหัวหมูลอยฟูอยู่เต็มผิวน้ำเลยนับหนึ่งรับได้กว่าร้อยหัวบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเกิดฟองแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่ผลิตแหล่งน้ำดิบสำคัญในใช้การผลิตน้ำประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกโอ้ยใครไม่รู้อ่ะไม่สมควรเลยเอานำหัวหมูหรือซากสัตว์มาทิ้งในแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นี้ที่บอกว่าผลิตน้ำประปาแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็สร้างภาระกับระบบการผลิตน้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตอนนี้ประชาชนก็เลยเรียกร้องว่าให้เร่งตรวจสอบหา

0: คนที่เอาหัวหมูจำนวนมากมาฉีดต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะลุง
1: ครับ
0: อะไรอ่ะ
1: ตัวมาได้ไงปกติแล้วนึกว่าแบบว่าเขาไปแก้บงแก้บนใช่เนาะ
0: เออแก้บนก็แค่หัวสองหัวอันนี้เป็นร้อยค่ะ
1: เป็นร้อย
0: เอาไปที่เป็นร้อยแล้วหัว
1: มีโรงงานไหมแถวนั้นอะไรเงี้ยต้องไปดูเนาะ
0: ก็เออใครอยากใส่ถุงใส่ในมาไม่รู้นะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันกินเน่าคะคุ้งเลยนะคะชาวบ้านบอก
1: โอ้โหแปลกแปลกแปลกน้ำน้ำในคลองก็ต้องใช้กันด้วยนะ
0: เออถ้าให้เดาคือมันกินไม่ได้เหรอทำไมไม่แจกแสดงว่ามันต้องมีปัญหา
1: เนาะครับ
0: เออจริงไม่ได้จริงไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: กลับมาที่เรื่องแอร์สาวเมื่อสักครู่ที่ทิ้ง
0: เ
1: ก็บไว้นิดนึงนะพี่นะนี่ฮะอาจารย์ช้างนะครับเพจของแกคืออาจารย์ช้างมือปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นตำรวจที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับสังกัดกองบัญชาการศึกษาสังกัดกองบัญชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับนะฮะก็อาจารย์ช้างบอกว่าอย่างนี้พี่นะคดีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในด้านการสืบสวนอาชญากรรมนะครับแกลองแกะรอยดูพิรุธข้อที่หนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าสังเกตดูว่าความค่าจ้างกับความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางที่พี่สีบอกเธอได้ตามรายงานเนี่ยเธอได้เงินประมาณ 8,800 เนาะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าค่าจ้างหลักพันเนี่ยถ้ามันแลกกับอนาคตในการทำงานแล้วก็อัตราโทษที่มันสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันก็
0: เลย
1: ตั้งข้อสังเกตใช่ว่าเออเธอไม่น่าเสี่ยงขนาดนี้นอกจากต้องไปดูว่าเออหรือว่าเขารับมากี่ครั้งเออถ้าแบบโหทุกครั้งที่บินเนี่ยได้ละได้เงินประมาณเนี้ยตลอดเนี่ยเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับนะอีกอันนึงคือข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่าน้ำหนักกับรูปทรงของกระเป๋าที่รับฝากมาเห็นไหมพี่เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนลายช้างนะฮะ
0: อา
1: จารย์บอกว่า
0: ผ้าทอ
1: ถ้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเปล่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเบาๆนะถ้าเธอเนี่ยสังเกตตั้งแต่แรกสักหน่อยว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันหนักต้องเป็นกิโล2กิโลถึงก็เทียบกับน้ำตาลได้มั้ยพี่น้ำตาลถุงนึงเท่าไหร่น้ำตาลถุงละโลมั้ย
0: ใช่ถุงละโล
1: เออเนาะน้ำตาลถุงละโลคือถ้าเราถือถุงผ้าแล้วใส่น้ำตาลลงไปโลนึงอย่างเงี้ยมันหนักนะ
0: ใช่
1: เนาะมันต้องหนักนะเนี่ยอาจารย์ท้าบอกว่าเธออาจจะไม่ได้เอ๊ะตรงเนี้ยไม่ได้ตั้งก็ไม่ได้เอ๊ะคือรับของมาอาจจะไม่ได้ดูเลยอ่ะบางทีอ่ะพี่
0: ก็คือคิดว่าเป็นของที่ก็คือของที่ไปทางบอกกันแหละว่าเออ
1: เออคือถ้ากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเบาแต่ถ้ามีเฮโรอีน1กิโลเนี่ยเธอน่าจะเอ๊ะซะหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ถามตั้งคำถามว่าการจัดกระเป๋าใส่ของเข้าไปของเธอเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติเลยเอออันนี้ก็เลยทำให้อาจจะพลาดตรงนี้ด้วยนะครับนะพลาดที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องของน้ำหนักนะฮะเออนะครับแล้วเขาบอกว่าหลักฐานว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วในทางการตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานทางไซเบอร์เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชทประวัติการรับงานเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะโกหกไม่ได้เขาบอกว่าพวกนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือว่าเธอคือหนึ่งในขบวนการแล้วก็มันก็จะนำไปสู่หลักฐานของในสำนวนด้วยนะครับหลักฐานที่จะเอาผิดลงบทลงโทษกับเธอในอนาคตอ่ะ
0: นะคะปัดเสียว่าก็วันนี้ก็มีการไปที่บ้านของเธอเนาะที่พะเยาเพื่ออะไรรู้ไหมมันดันตรงที่ว่ามันเผอิญตรงที่ว่าเธออยู่พะเยารู้หรอไหมเออพอบ้านเกิดอยู่พะเยานี่นะโอ้โหคนก็

ก็มีการแบบดราม่ากันนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละนี่คือความบังเอิญนะคะเมื่อวานปปส.ก็ไปค้นบ้านที่พะเยานะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลนะเพื่อหาแหล่งที่มาเพราะว่าไอ้กระเป๋าช้างนั้นนะแล้วก็ไปค้นบ้านไปค้นคอนโดที่บางนานะแล้วก็ไปค้นบ้านแม่ที่พะเยาผลจากการค้นบ้านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพะเยานั้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดกฎหมายส่วนแม่ก็

0: ของคนการบินไทยได้มีการเปิดแชทข้อมูลลับที่เหล่าบรรดาพนักงานต้อนรับได้รับข้อความคล้ายกันว่ามีคนเนี่ยติดต่อหาคนหิ้วยาเสพติดส่งออสเตรเลียในแชทเปิดเผยว่าสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดมากประกอบกับใช้หมาตำรวจในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นถามคำถามว่าเหตุใดน้องมีนาถึงกล้าขนของผิดกฎหมายในล็อตนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะนาทีที่ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินกับรถเก๋งสีเทาเอาของมาส่งที่คอนโดแถวบางนาก็คือ22มิถุนายนค่ะน้องดงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยได้แล้วนะคะหลักฐานชัดเลยว่าคนที่แบกลังพัสดุที่มีถุงผ้าลายช้างเนี่ยนั่งรถเก๋งสีเทาเข้ามาที่คอนโดแล้วก็เดินแบกลังท่าทีหลบกล้องด้วยนะแล้วก็มาวางของตามพิกัดที่นัดหมายรหัสลับ222คือพิกัดนัดหมายวางถุงช้างตอดไส้เฮโรอีนก่อนที่มีนาจะขนขึ้นห้องไปแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าณขณะนี้เขาบอกว่าทั้งแอร์และสจวตยังคงมีการรวมตัวอยู่ในกลุ่มลับเชิญชวนหาลูกค้าจ้างยิ้วของเข้าออกออสเตรเลียอยู่แม้ว่าน้องมีนาเพิ่งจะถูกจับไปคือรายได้ประจำจากต้นสังกัดอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือนี่มีคนบางก็สังเกตกับอาชีพที่ต้องโชว์ความสวยงามจนต้องหาลำไพ่พิเศษประเชิญความเสี่ยงกันแบบนี้ใช่ไหมตุ้งมีคนหนึ่งเป็นแอร์ของการบินไทยด้วยกันก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เคยมีประวัติขนสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนนะคะหลายคนถูกติดต่อให้ขนแต่ทุกคนปฏิเสธเหลือเพียงมีนาคนเดียวที่รับงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้จับตาการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปที่คนที่ใส่ฮู้ดนี่แหละค่ะนั่งรถเก๋งสีเทาเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะคือใครฮันดุง
1: ครับครับ
0: นี่คือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นอุทาหรณ์นะบรรดากรุ๊ปทัวร์บรรดาลูกเรือที่ยังรับหิ้วของอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็รายได้พิเศษเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาไม่ให้ทำ
1: โอ้เสี่ยงมาก
0: มันเป็นกฎค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นกฎเป็นกฎเนาะน่ากลัวมากนะ
1: ครับ
0: ก็เห็นคือเมื่อวานนี้ก็มีคนเปิดเผยFacebook โปรไฟล์ของน้องนะคะก็เป็นสาวสวยเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องดงซึ่งอายุแค่26เริ่มทำงาน24ตอนนี้อายุ26นะคะเป็นคนสวยมากเลยแหละก็คงเรียนเก่งอะเนาะแล้วก็มาทำงานที่ใฝ่ฝันแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ต้องรอหูนุ่นเท่าไหร่นะ14กันยาใช่ไหมที่น้องบุ้งบอกเมื่อวานเนาะ
1: ใช่จะได้เบิกตัวขึ้นมาขึ้นศาลขึ้นมาอะไรกันอีกทีหนึ่งอะไรก็นู่นเลยอะพี
0: ่กูนานมากนะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่ให้ประกันตัวกลัวว่าจะหนีกลับไทยเหรอ
1: ไม่รู้ว่าเรือนจำที่นู่นเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีที่ไหนสบายนะพี่นะ
0: อุ้ยมันหมายถึงว่าแถวยุโรปเนี่ยสบาย
1: จริงป่ะพี่ใช่ไหมอันนั้นแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นยุโรปจะดีกว่าดีใช่ไหม
0: ค่ะเขาบอกว่าคุกแถวยุโรปอ่ะคือมันดีกว่าประเทศอื่นๆอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันจำกัดถูกจำกัดอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายหรอกเนาะ
1: รู้ว่าออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างนะหมายถึงชีวิตนึกลองนึกถึงชีวิตเธอตอนนี้มันเหมือนคงจะแบบตกนรก
0: อะ
1: ม
0: ัน
1: ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอมันเออนะคนเรา
0: ต้องตรงอย่างเดียวอ่ะเออต้องตรงอย่างเดียว
1: ใช่ต้องตรงอย่างเดียว
0: เวลาช่วยได
1: ้เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะตอนนี้คือแบบใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้ารับแล้วทีเนี้ยเออต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบของที่เราไปซื้อเองให้ตัดปัญหาถ้าเราเกรงใจนะสมมุติเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยโอ้หัวหน้าฝากอ่ะจะไม่รับก็จะใช้ที่แบบไป ไปซื้อที่นู่นให้เลยหรืออะไรเงี้ย

0: เออถ้าไม่ได้แบบเป็นของจริง
1: มีแอร์โฮสเตสคนนึงก็บอกก็ใช้วิธีนี้เลยเหมือนที่น้องดงพูดเลยก็บอกว่าเขาเกรงใจอย่างนึงสมมติญาติอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่นี่แหละเขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีซื้อเอาซื้อให้เลยเออ
0: ไปซื้อที่นู่นเน
1: า
0: ะ
1: เขาไม่กล้าเสี่ยงให้เขาไม่เคยกล้าที่จะเสี่ยงทำเลยเขาบอกว่าไม่ฝากไม่เอายอมซื้อให้เขาป้องกันตัวเองไว้แบบต้องระดับสูงสุดอ่ะแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะโอ้โหคนลุกมา
0: ใช่
1: คนลุกจริงๆไม่ง่ายหรอก
0: แต่ถ้าจะไปซื้อบางทีบางคนเขาฝากของกินกันปัสสลิดอย่างเงี้ยฝากอะไรของน้ำพริกเลยที่มันแบบว่าเมืองนอกมันไม่มีอ่ะ
1: ก็
0: อันนี้ก็อีกเรื่องนึง
1: ก็นี่ไงพอเจอข่าวนี้ก็เดี๋ยวกลัวสอดไส้อีกอ่ะใช่ไหม
0: ก็นั่นดิปลาสลิดไม่กล้าแล้วปลาสลิดยัดไปข้างในเปล่า
1: ผ่าปลาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วเย็บใหม่อะไรนี้ไม่ได้หรอได้นะ
0: มันก็ได้หมดอ่ะถ้าคือว่ากระเป๋า
1: ถ้าจะ
0: กระเป๋าผ้าธรรมดามันจะมีของซ่อนไว้ข้างในเลยใช่ไหม
1: ทำไมแต่ซ่อนในปลาสลิดเนี่ยเผื่อว่าหมามันกินปลามันก็อาจจะแบบตุ่ยอยู่ใช่ไหมหมาดมได้เจอหรือเปล่าโอ้ยอย่าหาทำเลยอะไรยิ่งผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากก็ให้ความสนใจแกะรอยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายด้วยนะอันเนี้ยนักกฎหมายเนี่ยท้าทายมากเนาะต้องศึกษาว่าคดีอย่างเนี้ยต้องยังไงแบบไหนคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวว่าทำอะไรลงไป
0: ครับ
1: เนาะคนที่รู้ดีที่สุดค่ะบางส่วนคนนี้อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลาหลายเลยค่ะเป็นปีเนาะทนายตั้มค่ะนี่แหละอยากอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องกรณีที่ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์พานเทพครัวพงพันธ์พร้อมทนายความของเจ๊อ้อยนะคะไปยื่นศาลร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีช่อโกงเงิน71 ล้านเพราะว่าออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีเลยซึ่งทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเนี่ยยุ่งเหยิงกับพยานนะก็เลยไปร้องต่อศาลให้ถอนประกันเมื่อวานนี้ก็ไปนะคะไปที่ศาลกันค่ะปรากฏว่าโอ้ยังโชคดีรอดศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์คดีเด็ดขาดกันลูกคือทนายตั้มเนี่ยออกมาปุ๊บแกก็แบบนะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแต่ไม่กลัวจริงนะแกก็ยังโพสต์อยู่เมื่อวานนะคะกับคุณสนธิเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ศาลห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีก็คงต้องฟังอะเนาะน
0: ี
1: ่ดูจะโพสต์เมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าเมื่อเช้าพี่นช.สนธินช.ก็คือนักโทษชายเนาะอุตส่าห์ให้เกียรติมาลุ้นคดีน้องนช.สิทธาตอนบ่ายหายไปเลยไม่รู้ไมเกรนขึ้นหรือเปล่ายังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เรายังต้องรบกันอีกนานอย่าเพิ่งรีบตายซะก่อนนี่คือทนายตั้มโพสต์หลังจากที่ศาลไม่ถอนประกันนะคะทนายตั้มบอกว่าคำร้องขอถอนประกันศาลไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลวางข้อกำหนดเพิ่มไม่ให้ผมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือนำหลักฐานในคดีมาวิจารณ์สองข้อนี้ผมแถลงต่อศาลเองเมื่อเช้าว่าพร้อมปฏิบัติหากศาลต้องวางข้อกำหนดเพิ่มสองข้ออารมณ์ศาลจดร่วมจะมาร้องขอให้ไต่สวนไม่ได้ต้องไปดำเนินการเองสามข้อหาละเมิดอำนาจศาลศาลบอกว่าจะใช้กฎหมายในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่รู้แก่อำนาจเมื่อจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าจะไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงและศาลกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งโดยไม่ต้องไต่สวนจึงยกคำร้องในส่วนนี้เสียสรุปยกทั้งหมดอันนี้ทนายตั้มก็สรุปนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าทนายตั้มจริงๆก็น่าจะเงียบไว้ดีที่สุดนะก็ต่อสู้คดีกันไป

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกก็ไม่หัวร้อนนะพอมีคนมาเตือนบอกว่าพี่เป็นคนเก่งมากๆนะพี่ตั้มแต่พี่ปากไวไปนิดนึงดึงสติพี่ถอยไม่ชนะเพื่อรถถอยเพื่อตั้งหลักครับพี่ทนายตั้มก็เข้าไปตอบท่านนี้เป็นทนายความด้วยกันว่าขอบคุณที่เตือนสติด้วยความจริงใจครับนี่คนที่อยู่ในเรือนจำมาก็นานนะเป็นปีนะไม่ใช่ว่าน้อยๆ นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีก็ยังสู้กันอีกนะคดีของ
0: ดูอีกยาวนานเลย
1: ทนายตั้มครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ คือพรดีกาอู้กว่าจะจบได้หลายปีเนาะ
1: ครับผม
0: หลายปีแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นอีกไหมก่อนจะพักกันในชั่วโมงแรก
1: มีเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนละนะครับก
0: ็
1: น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กพิการด้วยนะเออแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนปกตินี่แหละอยู่ชั้นม.1 นะครับอายุ12โดนรุ่นพี่3คนทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนเลยนะครับเออคุณแม่บุกไปที่โรงเรียนเลยนะครับเป็นโรงเรียนอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าลูกชายอยู่ป.6เองด้วยนะนะครับ
0: ป.6 ป.6 เอง
1: อายุ12ถูกรุ่นพี่ม.1นะครับ3คนเนี่ยรุมทำร้ายคือน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการประเภท3เขาบอกว่าคือเดินขากระเพกมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนอะไรกับเด็กโรงเรียนปกติได้นะฮะก็รุ่นพี่เนี่ยในกล้องเนี่ยยืนล้อมแล้วก็ลุมเตะน้องจนสลบนั่นแหละก็ไม่ว่าจะแม่บอกผมไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยอะไรก็ตามนะคุณแม่บอกช็อกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรีบนั่งรถลา งานกลับไปที่อุดรเลยนะครับไปดูอาการลูกเขาบอกลูกตอนนี้อาการเบอร์หวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน
0: โอ้
1: แล้วก็เคยบอกสงสารลูกมากเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนบอกให้ลบคลิปแล้วก็เรียกไปไกล่เกลี่ยบอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ตกลงกันเนี่ยนะฮะ3คนขอจ่ายคนละ 5,000 5,000 ยังตกลงกันไม่ได้นะบอกว่าบ้านเขาไม่มีเงินหรอกเขาขอจ่ายคนละ 1,000โอ
0: ้
1: โหเธอเลยไม่ยอมเลยครับเธอบอกว่าโอ้โหลูกโดนขนาดนี้เลยไม่ยอมเลยนะครับ
0: ตอนนี้ทาง
1: ใช่เรื่องถึงเขตพื้นที่การศึกษาละนะครับ
0: อือหือค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2อย่างไวเลยนะคะ 6:13 น.กับเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมวันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะมีหลายคนเงินไหลเข้าธนาคารคนละบาท2บาทของน้องกี่บาทคะ
1: มันคือเงินอะไรฮะพี่
0: เงินดอกเบี้ยกลางปีฮะ
1: อ๋อดอกเบี้ยกลางปี
0: ใช่
1: โอ้
0: เออไม่มีหรอ
1: ไปดูก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูนะไม่ทันสังเกตเลยครับพี
0: ่ไหลเข้ามา1บาท
1: มีแต่เงินออกทำไมมันไม่มีเงินมันมีเงินเข้าด้วยนะฮะไม่ทันสังเกตเลยนะมีแต่มีแต่ขึ้นมาว่าโอนเงินนู่นโอนเงินนี่นะฮะ
0: นี่ดอกเบี้ยกลางปีไงเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะคะ1 กรกฎาคมแล้วก็ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยนะใครที่มีเงินติดบัญชีอยู่เนี่ยนะคะจะมากจะน้อยก็เก็บหอมรอมริบกันเอาไว้เข้ามา1.73 บาทไม่ใช่3 สตางค์นะคะ
1: โอ้โหดอกเบี้ยเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช้หมดแล้วเนี่ย
0: จริงอ่ะก็คงมองแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมละเดี๋ยวเตรียมละสแกนต่อคึกคักกันอีกสักประมาณนี่แหละ5 วัน 10 วันหลังจากนั้นก็จะแผ่วๆไปช่วงปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวไปคึกคักใหม่ต้นเดือนหน้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะ
1: วันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะ6 โมงนะ6 โมงเริ่มใช้
0: เราเงียบกันมานานนะคะแต่ได้ละนะคะก็เมื่อวานนี้ใครที่ใช้ไม่หมดก็ยังมีนะคนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเตือนน่ะมีอยู่

0: อะเลยค่ะเออเขาเช็คได้ด้วยนะว่า
1: ที
0: ่ใช้นะภายในวันที่30นะเดี๋ยวเขาก็ตัดนะก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้สำหรับเมื่อวาน
1: ค่ะผม
0: วันนี้มีอะไรเป็นบันเทิงบ้างสักหน่อยนะไหมบันเทิงย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้
1: ใช่ครับ
0: คุณเต้ยปานวาด
1: จ
0: ำไหมเต้ยปานวาดเธอแต่งงานมีลูก2คนกับ ลูกชายของบิ๊กบังเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สามีก็เคยลงอดีตสามีเคยลงสมัครเมื่อสมัยที่แล้วนู่นนะคะก็ไม่ผ่านนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปก็น่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอดีตเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ย เลิกรากับอดีตสามีซึ่งมีลูกด้วยกัน2คนกำลังน่ารักเลยแล้วก็มาปีนี้เปิดตัวกับคุณหมอชื่อหมอต้นนะคะหวานใจคนใหม่ก็เป้ยปานวาดบอกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยว่าตลอดชีวิตไม่เคยจะรับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนนะคะโดยเธอบอกว่าหลักๆเลยคือหมอต้นเนี่ยเทคแคร์ดูแลเข้าใจแกบอกพูดจริงๆให้ตายเถอะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะรับอะไรแบบนี้จากใครมาก่อนเลยรายละเอียดทุกอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวนะไปไหนสักประเทศหนึ่งเนาะคือเขาจะเป็นคนคอยพกล่มพกเสื้อกันฝนพกน้ำดื่มให้เป้ยตลอดเขาจะแบกของเขาเองสะพายไปใส่เป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมืองไทยนะก็จะมีเป้ของเขาสะพายก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วในเป้นั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น power bank ไม่ใช่เพื่อตัวหมอเองนะเพื่อเป้ยเลยเพื่อเราเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าระหว่างทริปเขาให้คิดเขาคิดให้หมดเลยว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเจอฝนนะต้องมีเสื้อกันฝนนะต้องมีร่มนะเดี๋ยวจะไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเอ้ยอาจจะต้องตัวเปียกน้ำนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกต้องเตรียมให้รู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับเอ้ยบอกว่าโอ้โหมันมหาศาลที่เขาทำให้เราตลอดนี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเยอะแล้วดูแลเอาใจใส่คนอื่นมาแต่ว่ามาเจอหมอต้นนะคะเยอะกว่าทำให้หลายอย่างมากจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆใช้แบบไม้ยมกหลายตัวอย่าไปไหนจากฉันเลยนะนี่เป้ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยค่ะน้องบงก็บอกว่าคิดว่าณขณะนี้นะใครก็ตามสักคนหนึ่งแล้วกันอยู่กันยามสุขยามทุกข์ก็ยังอยู่และไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเลยสักนิดไม่ว่าคำถามเราจะดูโง่แค่ไหนดูปัญญาอ่อนแบบไหนแต่หมอใส่ใจที่จะตอบเราทุกเรื่องและก็ยังเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเราและจับมือกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังในชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งดีแบบนี้ดีอยู่ตรงนี้และทุกอย่างในข้อดีมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวสุดยอดเลยเนาะอ๋อคนนี้หมอต้นนะคะหมอต้นค่ะหวานมาก
1: นะครับผม
0: นี่แหละผู้ชายดีๆแบบนี้ที่เป้ยบอกว่าโอ้โหเพิ่งเจอนะมาเจออะไรตอนนี้แต่ก็เจอนะแต่ก็เจอเห็นไหมแฮปปี้มากกับรักครั้งใหม่ค่ะ
1: ดีด้วยดีด้วย
0: แต่คุณเป้ยสวยจริงๆเนาะโอ้สวยมาก
1: สวยอยู่ก็ยังสวยอยู
0: ่โอ้ใช่สวยดูดิหน้าเล็กนิดเดียวสวยตัวเล็กหน้าทะนุถนอมนะคะแต่ว่าก็มีวายนะพอแบบว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ไปมันก็จะมีคอมเมนต์นะก็มีวายว่าเวลาจะช่วยเป้ยได้อะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักนึงเป้ยอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะแต่ก็เป้ยแต่ว่าเชื่อคุณเป้ยคงไม่อะไรหรอกเนาะ
1: ครับ
0: เป้ยใส่ใจหรอกเพราะว่าคือเขาโฟกัสชีวิตณขณะนี้ว่าเขามีความสุขมีความสุขดีนะคือแบ่งเวลานะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้วเนาะ
1: ครับ

0: ส่วนพี่โน้ตอุดมล่าสุดเนี่ยเตรียมจัดเดี่ยว16ครับพี่โอ้กระแสยังได้อยู่ไหมนี่พี่โน้ตใครที่เป็นแฟน
1: ก็ได้อยู่แหละ
0: เดี่ยวไมโครโฟนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บางคนก็ชื่นชอบพวกมุกการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่ะครับผมนะก็เตรียมจัดเดี่ยว16นะครับเห็นบอกว่า7รอบนะครับเติมความสุขให้กับนะประชาชนนะนี่ฮะก็เห็นบอกจะเริ่มขายบัตร4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ถึงมี7รอบเป็นเมื่อก่อนนะพี่จำได้นะทั้งเดือนอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนทั้งเดือนเลยนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้เหลือ7รอบนะครับพี่เดี่ยว16นะครับก็จัดที่พารากอนฮอลล์นะครับเริ่มขายบัตรอย่างที่บอกวันที่4กรกฎาคม
1: อ
0: ีกวันอีก4วัน
1: ละ
0: อีก4วัน
1: ค่ะ
0: นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเพราะว่าบัตรเตรียมแพงสุดใน 5,000 บาทถูกสุดที่ 2,000 บาทนะครับ
1: แพงจริงถูกสุดเท่าไหร่นะ
0: ใช่มั้ย 2,000 นะพี่
1: อ๋อแพงสุด4ถูก
0: เริ่มต้น 2,000 แล้วก็ไปจบที่ 5,000 บาทนะครับก็เริ่มขายบัตรส่วนที่4นะที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: คือไปซื้อที่ 7-Eleven ได้เลย
0: ได้เลยเขาบอกซื้อ 7-Eleven ได้เลยไปแจ้งกับพนักงานเลยนะครับหรือว่าใครจองเองก็ all ticket นะครับ all ticket.com เริ่มเล่นเดือนกันยานู่นนะพี่11ถึง13กันยาแล้วก็17ถึง20กันยานะฮะทั้งหมด7รอบนะครับที่พารากอนที่พารากอนฮอลล
1: ์อ๋อนี่คือสยามพารากอนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆๆครับที่สยามพารากอน
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: แต่คิดว่าขายหมดนั่นแหละ
0: เนาะ7รอบจำได้เมื่อก่อนนี่แกเล่นเป็นเดือนนะสมัยที่ฮอตฮอตฮิตๆนะฮะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ฮอตอยู่แหละอาจจะมีการเพิ่มลงเพิ่มรอบในเรื่องของการตลาดนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการประกาศเพิ่มรอบอะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเป็นเดือนไม่พอนะวันหนึ่งบางทีต้องสองรอบด้วยนะวันเสียงแกหายเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเราก็จำได้นะ
1: ตอนนี้เหลือเจ็ดรอบ
0: ครับผม
1: เจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันรอบละวันเหรอ
0: เจ็ดรอบละวันนะพี่ใช่ครับผม
1: รอบละวัน
0: ช่วงเดือนกันยายนนะฮะ
1: ก็คนมันขายได้นะเพราะว่าแกมีพรสวรรค์จริงๆเนาะ
0: ใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องไม่มีใครเหมือนจริงนะพยายามถ้าถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะลองเป็นเดี่ยวคอมเมดี้แบบว่าทอล์กโชว์นะมันก็ยังไม่มีใครเหมือนเนา
1: ะ
0: ไม่มีใครเหมือนหรือทำขึ้นมาเท่าพี่โน้ตนะผมว่านะ
1: ต้องยอมรับความสามารถตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนเคยแซวไงบอกว่าโน้ตอุดมเนี่ยทำทอล์กโชว์ปีละหนอยู่ได้ตลอดเลยอ๋อ
0: ใช่ๆบางทีแกก็พูดเองตังหมดแล้วตังหมดต้องกลับมาแก้ใหม
1: ่ฉะนั้นแหละแกอยู่ได้ก็คือทำอย่างเงี้ยก็บางทีแกก็ได้เป็น10ล้านนะเขาบอกรายได้อันนี้ไม่ได้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีคนแบบว่าเนี่ยก็ได้10ล้านเป็นกำไรของแกไปแล้วก็อาจจะมีงานนี้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเขียนหนังสือไปเอาแล้วข่าวที่แกมีแฟนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้จริงหรือเปล่า
0: ไม่ทราบเลยฮะ
1: มีกอดคงกอดคอด้วยอ่ะทำไม
0: ครับ
1: จะเป็นคอนเทนต์เหรออาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ไม่แน่นะคนนี้อาจจะขึ้นโชว์บนเวทีด้วยหรือเปล่าไม่แน่
0: ก็เดี๋ยวรอดูก็เดี๋ยว
1: รอดู
0: แขกรับเชิญมีใครบ้างใช่ไหมคุณก็รอดูแขกรับเชิญ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: บันเทิงก็ไปกีฬาเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างกีฬา
0: ก็ได้ทีมเข้าสู่เข้าสู่16ทีมฟุตบอลโลก
1: 16แล้วนะคะ
0: 16แล้วก็เมื่อคืนไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายเหมือนวันคืนก่อนนะครับพี่แต่ที่จบไปเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสก็เอาชนะสวีเดนได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีม

0: ไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดี๋ยวเยอรมันไม่มาตามนัดไม่งั้นคู่นี้ก็ไปเจอกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะได้ดูเยอรมันเจอฝรั่งเศสนะเออ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรก็เป็นปารากวัยนะครับเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์ก็เอาชนะไอเวอรี่โคสต์ไป2ประตูต่อ1นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยจะผ่านเข้าไปเจอกับบราซิลนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับนอร์เวย์นะฮะก็อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอกวาดอร์ตอนประมาณ8โมงมั้งรู้สึกว่านะครับเห็นบอกว่าเจอลิสต์เจ้าภาพเขาให้แล้วนะครับพี่เอกวาดอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแฟนบอลเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปป่วนที่พักไปส่งเสียงดังบีบแตรตะโกนโห่ร้องจะให้นักเตะเขานอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าเอกวาดอร์เขาร้องฟีฟ่าเลยนะครับให้ลงโทษนะครับให้ลงโทษเม็กซิโกนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยปะละเลยเนี่ยนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามารบกวนที่แถวโรงแรมที่เอกวาดอร์เขาอยู่กันอ่ะนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็นะแฟนบอลเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้นักเตะเขาได้เปรียบอ่ะคนเม็กซิโกเขาบอกไปจุดพลุไปร้องเพลงไปใช้ทรโข่งอยู่หน้าที่พักอ่ะพี
1: ่โอ้โห
0: ทำเอานักเตะก็มีผลนะนอนไม่หลับนะ
1: ก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเล่นยังไงไหว
0: เออเนี่ยนอนไม่หลับนะบางทีจะหลับจะหลับก็เจอเสียงเข้าไปก็ตื่นอีกละ
1: เ
0: ดี๋ยวพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็มีผลนะ
1: ค่ะ
0: จะมีผลหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะเออแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ
1: ์
0: นะครับของแฟนบอลน่ะ
1: ทำกันขนาดนี้เลยเนาะ
0: ใช่นี่ฮะคือเอกวาดอร์เลยออกแถลงการนะครับว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดแย้งกับหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมขอเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเนี่ยใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ใช้มาตรการเพื่อปกป้องพวกเราด้วยเอกวาดอร์ครับแล้วก็ร้องไปที่ฟีฟ่านะครับอย่างนี้ต้องเอาพวกตำรวจปราบจลาจลมากั้นเนอะมากั้น
1: เอาไว
0: ้นี่เม็กซิโกนี่ไม่คลาสสิกคือ ต้องไปดูงานที่อเมริกาให้ทีมนักบอลไปอยู่ในแคมป์ที่มีงูพิษอย่างนั้นน่ะอันนั้นคือไม่รู้จะร้องฟีฟ่ายังไงอ่ะก็ไปอยู่ในดงที่มีงูพิษอย่างเงี้ยอันนั้นก็หวาดระแวงอันนั้นก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะพี่นะเม็กซิโกคงไปศึกษาอเมริกาครับว่าอเมริกาเขาทำยังไง
1: เขา
0: ใช้วิธีให้ทีมนักบอลไปอยู่ในโซนที่มีงูพิษแพร่ระบาดอยู่นะครับ
1: เนาะดูรู้สึกแหมมันไม่ได้รักอะเอาจริงๆนะไม่น่ารักเนาะไม่แฟร์ก็เหมือนนี่ไงอเมริกานี่รัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เอฟซีอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกายอมรับว่าดีใจมากอย่าต่อไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบนะ
0: ไม่ติดบังเลยเหรอ
1: แล้วแกพูดออกมาเลยว่าโอ้ยเนี่ยอยากจะออกไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยก็มีแล้วดีใจมากเลยที่อิหร่านปิดฉากไปแค่รอบแรกนะเนี่ยดูดินี่คือกระทรวงความมั่นคงแถลงเนี่ยบอกว่าผมแค่นึกดีใจที่พวกเขาจบสิ้นกันสักทีแล้วไม่จะไม่กลับมาประเทศผมอีกเอ้าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บล็อกไปเลยล่ะนะคะอิหร่านนี่โดนหลายทางมากมากเลยเนาะทั้งแบบไม่ได้รับวีซ่านะนักเตะบางคนนะไม่ได้วีซ่าก็ไม่ให้บินเข้ามาจากเม็กซิโกทุกวันทั้งสามนัดเลยเนาะแล้วก็ให้อยู่ได้แค่1วันก่อนเตะแล้วก็เดินทางกลับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีแล้วไม่ใช่ไปเม็กซิโกเนี่ยไม่เจออะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าอิหร่านคงไม่เจอไอ้ดงงูหรือว่าไม่เจอแฟนโขอะไรเนี้ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอิหร่านก็ขอบคุณเม็กซิโกที่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็บอกว่าทีมชาติอิหร่านระบายว่าพวกเขาเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ แต่ว่าอิตาลัฐมนตรี

0: ของอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าอะไรรู้ไหมผมมีความสุขมากตอนที่เราสามารถเพิกถอนวีซ่าของพวกเขาและบอกให้พวกเขาออกไปจากแผ่นดินสหรัฐได้ผมอาจจะร้องเพลงสักสองเพลงหรือเผลอๆอยากจะเต้นรำด้วยความดีใจไปด้วยซ้ำไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่เราต้องเสียเวลาในการจัดการมากไปกว่าอิหร่านโอ้โหนี่แกไม่เก็บอาการเลยนะรัฐมนตรีคนนี้นะมาร์กเวสมันลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิกระทรวงมั่นคงอย่างมาตุภูมิไม่เก็บอาการไม่เก็บอาการเลยนะคะสุดยอดปืนสารพัดเนาะมีลารอบนี้มิตรเจ้าภาพมิตรเจ้าภาพไม่เจอนะแคนาดาไม่เจอแคนาดานี่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่ได้ทำอะไรใคร
1: ปัญหาอะไรปัญหาไม่มีปัญหาอะไร
0: เนี่ยเนาะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเนาะ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กว่าจะถึงชนะเลิศวันที่19
1: ก็เดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนนึงที่แฟนบอลรอดูนะครับพี่แล้วก็เป็นนัดที่เวลาดีด้วยนะทีมชาติอังกฤษนะครับลงทำการแข่งขันกับ DR คองโกทีมจากแอฟริกานะ5 ทุ่มเองพี่5 ทุ่มไม่ดึกมาก
0: ค่ะ
1: 5 ทุ่มเนี่ยเท่ากับ11 โมงที่อเมริกานะ
0: ค่ะ
1: 11 โมงเช้าอ่ะบางทีเราบอกโอ้ทำไมบอลเตะกันตีสามอ๋อตีสามมันคือบ่าย 3บ้านเขาเนี่ยพี
0: ่
1: ทำไมไม่เตะหัวค่ำหน่อยเนี่ยก็เนี่ยถ้าเตะ5 ทุ่มบ้านเราคือ11 โมงเช้าอ่ะนักบอลไม่เคยมาก่อนนะที่แบบตื่นนอนมากินข้าวเสร็จเตะบอลเลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเวลากันไม่ถูกกันนะ11 โมงเช้าเตะแล้วเตะบอลแล้วอ่ะนะ
0: ฮะ
1: แต่ที่คู่ดึกอย่างเงี้ยบางทีเตะ8 โมงเนี่ยอ๋อมันก็คือ2 ทุ่มบ้านเขาคนเลิกงานแล้วก็ไปดูบอลแต่บ้านเรามันเช้าแล้วอ่ะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้อังกฤษนะ5 ทุ่มนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทยลงทำการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับ
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี
0: ่เมื่อวานนี้คุณซันนี่ค่ะซันนี่นี่เป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวนะคะประเภทแบ็คเป้อ่ะแบ็คแพคเกอร์นะคะมีคนติดตามเขาล้านกว่านะคะ
1: โ
0: อ้ก็เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แบบให้เห็นว่าในอีกมุมหนึ่งประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกเลยนะน่าสนใจมากเมื่อวานนี้แชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเดินทางเข้าไปที่เดี๋ยวประเทศไหนนะโดนด่านขอตรวจยาเสพติดเลยเมื่อเห็นหนังสือเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ามีติดตัวมาไหมเนี่ยซันนี่ก็เลยโพสต์ภาพขณะถือหนังสือเดินทางประเทศไทยพร้อมแคปชั่นว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆให้ชี้ว่าคุณมีติดตัวมาไหมเขาบอกว่าเริ่มรอเด็กเป็นสิบตัวเลยเริ่
1: มถ้ามีแล้วใครจะบอกเนาะ
0: ใช่แต่เนี้ยอันนี้ฉันนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปประเทศไหนแต่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วพอถือหนังสือเดินทางไทยปุ๊บเนี่ยเจอโดนเพ่งเล็งเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานตม.ฝรั่งเศสรายงานว่าหญิงชาวฝรั่งตม.ออสเตรเลียค่ะขออภัยหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31 ปีนะคะก็ถูกรวบลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะน้องลงแต่เป็นหญิงฝรั่งเศสบินไปจากไทยเอายาเสพติดนะซุกไปในขวดทีมอาบน้ำค่ะ อะไรอ่ะ
1: ช่วงเดียวกันเลย
0: ใช่ก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดป้องกันชายแดน

0: ในออสเตรเลียของเขานั่นแหละตรวจค้นสัมภาระของหญิงฝรั่งเศสเจอขวดขนาดเล็กปิดฉลากว่าครีมอาบน้ำเมื่อตรวจพบของภายในขวดนะคะก็เป็นสารยาเสพติดรวม50กรัมค้นมือถือพบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาไว้ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งให้กับตำรวจของออสเตรเลียสืบสวนขยายผลนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นยาเม็ดเซียรอย40เม็ดนะคะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานด้วยอันนี้เผื่อจะมียาเสพติดนะคะก็บอกว่าก็จะเจอคดีลงบทลงโทษจำคุก25ปีเหมือนกันเรื่องของยาเสพติดนะคะนี่คือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษเด็ดขาดแม่ของออสเตรเลียนะคะก็ยังไม่วายนะดูสิเนาะขนาดเป็นข่าวขนาดนี้เนาะงงเลยเดี๋ยวไปจากไทยจริงหรือเปล่าในหัวข่าวเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศสบินจากไทยรอบขนยาเสพติดทุกขวดครีมอาบน้ำก็โปยหัวแบบนี้
1: ผมไปเจอน้องท็อปนี่เขาเคยทำงานอยู่ที่คืบ95แล้วด้วยนะนะครับตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยกลัวเลยนะเพื่อนที่แบบเนี้ยปีนี้จะได้กลับบ้านไหมนี่เขาโพสต์นะถ้ากลับแล้วจะสามารถกลับเข้าออสได้อีกไหมแล้วน้องท็อปนี่บอกทะเบียนบ้านของผมก็พะเยาครับก็โอ้ทีนี้ระแวงกันไปหมดเลย
0: อะไรที่เป็นพยาว
1: คนไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เลยบอกว่าโห
0: ค่ะ
1: ตะพบไปด้วยเลย
0: คุณสรยุทธใช้คำว่าจังหวะนรกนะความเป็นพยาวเนี่ยนะจะเป็นยังไงอ่ะ
1: มันก็เป็นอย่างที่เราทราบครับ
0: ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะคุณเลยบอกว่านี่เดี๋ยวนะเอาใช่คุณสุรยุทธ์ก็นี่นะก็นำเสนอข่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพะเยาเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าฮือฮาอยู่สักพักนึงแหละค่ะมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหเหนื่อยเลยค่ะส่วนเรื่องของสายการบินไทยก็แน่นอนนะเป็นการบินเป็นสายการบินแห่งชาติเราอะนะเมื่อวานรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำผิดไม่ใช่เรื่ององค์กรกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าขาออกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการกันนะคะในเรื่องของการปราบปรามดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแสดงความเห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังส่วนเหตุการณ์ที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศจะต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นก็ถามว่าจะกระทบกับสายการบินและนักท่องเที่ยวไหมในการเดินทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่ององค์กรนะยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเคยแบนสายการบินแล้วจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกในระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะไม่ใช่เรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์มากมายเลยนะคะ
1: ครับ
0: ยิ่งมาบอกว่าหารายได้พิเศษเพิ่มแสดงว่ารายได้มันไม่ดีพอเหรอใช่ไห
1: ม
0: ถึงหารายได้เพิ่มหลักพันอะไรอย่างนี
1: ้ผมว่าก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบถ้าเรียนจบมาแล้วคุณสามารถเข้าไปได้นะแล้วคุณผ่านการอบรมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นคนเริ่มต้นทำงานอ่ะพี่ มนุษย์เงินเดือนอ่ะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยกันเงี้ยนะแล้วก็เป็น

0: ที่ที่แบบอาจได้ไปต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟุ่มเฟือยถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่รายได้สูงนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: คืออยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้เนาะก็น่าจะไม่ถึงแสนใช่ไหมเราอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆเงินเดือนของลูกเรือเนี่ยนะคะแต่ละสายการบินก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนแน่นอนเนาะถ้าเป็นระดับกัปตันน่ะน่าจะเป็นเงินเดือนแสนหนึ่ง
0: กัปตันน่ะถึงอยู่แล้วพี่นะครับ
1: เออแต่ว่า
0: ด้วยนะหลายแสนด้วยนะฮะ
1: เออพนักงานต้อนรับเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาด
0: ก็พวกโรงเรียนที่เขาสอนไปเป็นพนักงานต้อนรับเขาบอกว่าการันตีรายได้อยู่ประมาณ80,000-60,000 ถึง100,000อะไรประมาณนี
1: ้
0: ขึ้นอยู่กับว่าคุณบินเยอะบินน้อยในแต่ละเดือนนะพี่
1: ค่ะ
0: มันก็เลยแล้วแต่คนบางคนเขาก็มองว่าเขาบินไปกระเป๋าว่างๆก็หารายได้พิเศษสักนิดนึงไปซื้อไปหาสินค้าแบรนด์เนมที่หายากๆก็มีนะบางคนก็ไปใช้วิธีรับหิ้วพวกแอร์เมสที่มันรุ่นหายากๆไปรับหิ้วโรเล็กซ์ที่มันหายากๆซื้อยากๆอะไรแบบนี
1: ้
0: แต่อย่างนั้นคือมันเราไปซื้อเองแล้วหิ้วกลับมามันยังไงมันยังรู้ต้นทางนะว่าถ้าเจอเขาที่นี่แบบฝากของเนี่ยน่ากลัวจริงพี่น่ากลัว
1: เนาะกลุ่มเสี่ยงมาก
0: ค่ะก็ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้เยอะเลยนะมีการรับที่อยู่รับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักอ่ะนะครับจะได้ระวังกันมากขึ้น
1: ค่ะมาดูเรื่องของเตือนภัยรับซื้อ iPhone นี่เกือบกลายเป็นโจรเลยนะคนนี้ก
0: ็
1: เตือนกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนกับซ่อมโทรศัพท์ได้ซ่อมเป็นใครมีเดือดร้อนก็มาฝากขายได้นะคะเขาชื่อคุณฤทธิจักรอยู่แถวลำลูกกาคลอง2นะก็โพสต์ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเอา iPhone 17 Pro Max มาขายให้ 42,500 ทีนี้เขาก็ตรวจสอบเครื่องตามระเบียบพบว่าไม่มีติดล็อกใดๆจากนั้นก็เอาไปโพสต์ขายต่อให้กับลูกค้าแล้วก็นัดมารับของกันที่ร้านปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดลูกค้าที่มากลายเป็นตำรวจชุดสืบมากัน6คนเลยค่ะน้องโด่งสืบชุดสืบมา6นายมาเชิญตัวเจ้าของร้านไปโรงพักก็ไปพบกับคู่กรณีจึงทราบว่าเครื่องที่รับซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone ของบริษัทแห่งหนึ่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็วางดาววางดาวแต่ถูกนำไปปลดใน MDM อ่ะมีเรียกระบบควบคุมบริหารจัดการระยะไกลอะไรของเขาเนาะแล้วก็เธอคนนี้มาขายต่อบริษัทก็ตามหาอยู่จนกระทั่งมาเจอร้านซึ่งมีการเจรจาได้อธิบายว่าร้านนี้ก็ไม่ได้รับซื้อจากลูกค้าทั่วไปแล้วซื้อด้วยราคาปกติก็เลยลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเจ้าของร้านเลยเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะซื้ออะไรกับใครนะขอให้รอบคอบให้มากที่สุดโดยตำรวจก็เลยแนะนำว่าควรมีบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยทุกครั้งนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยคุณรับซื้อของโจร นะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้เจ้าของร้านมือถือบอกว่าโอ้ยเกือบไปแล้วอยากให้เพื่อนในวงการมือถือได้ระวังตัวกันเพราะว่าเวลามีการปลดล็อกสัญญาณล็อกโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังระบาดมากเลยฝากไปถึงพวกรับบทสัญญาณด้วยนะพวกนี้ขอให้โดนจับไปไวทำให้คนอื่นทำมาหากินลำบากมากคือต้องเสียเวลาทั้งวันอ่ะเพราะวันนี้อยู่โรงพักตลอดเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลย
0: โอ
1: ้เนี่ยระวัง
0: ครับผม
1: คือก็ซื้อมา42,000ประกาศขายต่อทันทีปุ๊บสักพักมือลูกค้าซื้อปุ๊บก็แสดงว่าชุดล่อซื้อของตำรวจโอ้ยสืบมาที่ร้าน6คนน่ะคิดดูอ่ะ
0: โอ้
1: เนี่ย
0: วันนี้เราก็ไม่รู้ยังไงนะบางทีนะทำธุรกิจต้องระวังนะ
1: นี่แหละคือเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าของอุ้ยไอโฟนของแท้ราคาจริงมันก็ต้อง 5-6 หมื่นใช่ไหมก็ขาย 3-4 หมื่นก็

0: รีบตะคุบเลยเนี้ยไม่ได้นะอันตรายมากนะคะเออค่ะแบบซื้อของโจร
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะระวังระวัง
1: ค
0: ่ะ
1: ค่
0: ะก็อีกสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวอำเภอกระสังค่ะน้องดงที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมย์นำคลิป

0: ดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่แม่เกลียดคืออะไรรู้ไหมพาลูกบ้านไปเล่นแล้วตลบหลังแกล้งตำรวจมาจับชาวบ้าน
1: จะเอาผลงานอย่างนี้เหรอ
0: เออใช่ไอผู้ใหญ่คนนี้แหละแล้วตลบหลังคือไปแกล้งตำรวจมาจับชาวบ้านที่แอบเล่นแล้วประกาศเสียงตามสายด้วยนะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวต้องปลอดการพนันเออทีเนี้ยพาลูกบ้านไปเล่นแล้วกฎของหมู่บ้านเองเนี่ยชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยนำคลิปนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นไฮโลกับลูกบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจริงๆร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไงเมื่อวานนี้ก็เลยแบบอ่ะไปกระตุ้นซะหน่อยศูนย์ดำรงธรรมนะคะทำไมเงียบจังเลยพาคลิปกันไปร้องอีกรอบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากดไปเลยนะเพราะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ะเออเนี่ยจริงๆก็เล่นกันตาละ5บาท10บาทนะทำงานจบงานเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านน่ะแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านก็เลยไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวเลิกเล่นละแต่ผู้ใหญ่บ้านน่ะต้องเลิกนิสัยแบบนี้ด้วย
1: เออแล้วถ้าผู้ใหญ่เขาอ้างว่าที่ผมนั่งร่วมด้วยเพราะว่าผมหาข้อมูลหาข่าว
0: จะล่อซื้อนี่เหรออ
1: ะไรอย่างนั้น
0: น่าเกลียดเนาะจริงๆในหมู่บ้านเดียวกันน่ะก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละเนาะใช่ไหม
1: คร
0: ับ เชื่อไหมว่าการที่แบบมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้ด้วยเครือญาตินะญาติน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะมาด้วยญาตินะคะวันนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นะลูกบ้านไม่ไหวละเลือกปฏิบัติเลยเนี่ยเขาบอกว่าเลือกปฏิบัตินะจังหวัดต้องเอาไปตรวจสอบปลดเลยอย่างนี้ประกาศเลยหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาวนู่นนี่นั่น
1: นะผม
0: มีเพิ่มเติมไหมหรือฟังเพลง
1: ครับผมตั้งเพลงครับพี่
0: เพลงสดตั้งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัว

0: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
1: เหม
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับพี่สีนะครับ
3: ค่ะ
4: ท้ายมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีคุณลุงอายุ72เนาะพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป4วันนะครับ
3: โ
4: อ้ก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจอร่างแล้วนะครับไม่มีปาฏิหาริย์นะครับโอ้คุณลุงพลัดตกเรือที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ล่าสุดร่างของคุณลุงลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สภาพ4วันนะพี่สีก็ค่อนข้างอืดเลยนะครับนะฮะหายไปตั้งแต่26มิถุนายนนะฮะก็คุณลุงเขาอยู่บนเรือลากจูงนะครับเรือขนสินค้านะฮะพัดตกไปแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงวันนั้นก็หากันไม่เจอแล้วก็งมหากันไม่เจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับตอน2ทุ่มโอ
3: ้
4: คือคุณลุงถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรือมาตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้นะคุณลุงแกตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยโอ้ตาบอดนะ
3: นี่คือตกเรือเนาะไม่ได้มีใครทำร้ายใช่ไหม
4: เขาเป็นเหตุพลัดตกเรือเองนะครับพลัดตกจากเรือที่บอกว่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่กับงานนั้นมาจะตั้งแต่หนุ่มๆตั้งกี่สิบปีเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเน
3: า
4: ะต้องอย่าประมาทเลยพี่ใช้ชีวิต
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคือสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
7: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
6: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
7: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้ว